0: Ini Bapak, ini dari mana asal usulnya Bapak? Apa namanya, pendekatan atau pegangan
1: dari
0: filosofi
1: kehidupan
0: itu?
1: saya sendiri selama dari lahir ya saya mengalami. Jadi akhirnya saya berpikir, oh iya, akhirnya ya udah saya jadiin judul buku yang ke-8 saya yang diterbitkan Gramedia di akhir tahun 2023 lalu. Jadi ya itulah, jadi saya menciptakan ini juga nggak sengaja, nggak ada planning. Oh, saya nanti one day saya. Jadi ya udah, filosofi hidup saya sederhana. Jadi ya kita kenal diri lah. Dengan kita kenal, kita baru bisa sadar. Dengan kita bisa sadar, kita jadi tahu diri lah. Membawa diri setiap saat, kapan, berhubungan sama siapa, urusan apa. Yang tadi saya bilang, dalam wawancara ini, ibu adalah master saya.
0: Terima kasih
1: jadi
0: Bapak.
1: Jadi bukan saya yang jadi master.
0: Mohon maaf ini karena waktu telah menjelang. Jadi terima kasih sekali Bapak.
1: Sama-sama,
0: yang sudah
1: sehat selalu Bu Sri.
0: Berbagi pengalaman. Terima kasih. Dan kepada Anda sekalian, sampai jumpa pada hari Rabu nanti.
2: SBS Lao on mobile, online and on radio.
3: SBS เป็นบนแตกต่างกันนี่แมน SBS Lao ท่านกำลังหับฟังภาคลายการภาษาลาวของ SBS จากโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
4: สบายดีท่านผู้ฟังทุกท่านวิทยุ SBS ภาคภาษาลาวและข้าพเจ้าศักดิ์ภูมิรัตน์ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รายการก่อนอื่นขอแสดงความหับหู่ต่อเผ่าคาเมเรโกที่เป็นเจ้าของดังเดิมของสถานที่ที่เฮาออกอากาศมื้อนี้พร้อมกันนี้เฮายังขอแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันรายการนี้ออกอากาศทุกๆวันเสาร์เวลา 9:00 นแรงท่านสามารถฟังได้ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามได้ทางอินเทอร์เน็ตและ Facebook
5: SBS Lao แชร์เรื่องต่างๆของพวกเขาใน Facebook
4: สบายดีหัวข้อข่าวประจำอาทิตย์มีดังต่อไปนี้นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียยินดีกับข้อตกลงสันติภาพในตะวันออกกลางตำรวจปากีสถานถูกจับกุมหลังจากเด็กหญิงคนหนึ่งจากเพิร์ธถูกยิงเสียชีวิตและข่าวกีฬาฟุตบอลโลกตกตะลึงเมื่อสเปนบ่สามารถเอาชนะเคปเวเดที่เป็นประเทศน้อยๆได้ต่อไปแม้รายละเอียดของข่าวพร้อมด้วยข่าวอื่นๆนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานีซียินดีกับข้อตกลงสันติภาพในตะวันออกกลางที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านได้ประกาศแต่กล่าวว่ายังมีหลายอย่างที่จะต้องเหตุต่อไปก่อนผลกระทบของการสู้รบเป็นเวลาหลายเดือนจะสิ้นสุดลงข้อตกลงนี้คาดว่าจะถูกลงนามอย่างเป็นทางการที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์ที่19เดือนมิถุนายนในขณะที่รายละเอียดเริ่มถูกเปิดเผยในข้อตกลงนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกากล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวรวมถึงการเปิด Strait of Hormuz คืนใหม่ในขณะที่อิหร่านกล่าวว่าบ่มีการเริ่มต้นดำเนินการจนกว่าจะมีการลงนามมิสเตอร์อัลบานีซีกล่าวว่ารัฐบาลออสเตรเลียจะสนับสนุนความพยายามในการบรรลุข้อตกลงที่ยืนยงเพื่อยุติสงครามที่ได้เหตุหายหลายพันคนต้องเสียชีวิตทั่วตะวันออกกลางและก็ให้เกิดวิกฤตทางพลังงานเป็นประวัติการ
6: So whilst we want to see the conflict end and we hope that that has occurred we also want to be very conscious of the fact
4: เรากล่าวว่าในขณะที่พวกเฮาอยากเห็นความขัดแย้งสิ้นสุดลงและเฮาก็หวังว่ามันจะเกิดขึ้นพวกเฮาก็ต้องรับรู้ถึงความจริงที่บ่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะกลับคืนเป็นปกติภายในมื้อเดียวมันต้องใช้เวลาอย่างหน่อยหลายเดือนก่อนที่ทุกอย่างจะกลับคืนมาเป็นปกติแต่พวกเฮาอยากแสดงความยินดีต่อความพยายามของประเทศปากีสถานกัตตาร์ซาอุดิอาระเบียตุรกีและประเทศที่เป็นผู้ไกลเกลี่ยอื่นๆอีกด้วยเลขาธิการของสหประชาชาติอันโตนิโอกูเตเรสยินดีกับการประกาศว่าสหรัฐอเมริกาและอิหร่านได้ตกลงกันเรื่องสันติภาพซึ่งเหตุให้มีการหยุดยิงทันทีและถาวรสเตฟานดูชาริกโคสกกาวาสหประชาชาติพร้อมแล้วที่จะสนับสนุนทั้งสองฝ่ายในการเหตุเวียกเพื่อสันติภาพที่ครอบคลุมและยืนยงเมื่อถูกถามเกี่ยวกับผลกระทบอันกว้างไกลของภูมิ

0: อากรวมทั้งการสู้รบระหว่างอิสราเอลและฮิซบอลาในเลบานอนมิสเตอร์ยูจาริกกล่าวว่าสหประชาชาติต้องการให้การสู้รบยุติลง
1: This represents a critical step towards the peaceful settlement of the conflict. The Secretary General
0: says this is deep appreciation. นี่แม่นขั้นตอนที่สำคัญต่อการแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติเลขาธิการแสดงความขอบใจอย่างเลิศซึ่งต่อบทบาทที่สั่งสรรของปากีสถานคาตาร์อียิปต์ซาอุดิอาระเบียเทอร์เคียและประเทศอื่นๆในภูมิภาคในการสนับสนุนการเจรจาที่นำไปสู่ข้อตกลงดังกล่าวเลขาธิการหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะเสริมสร้างขบวนการใหม่และเพิ่มความพยายามหลายขึ้นเพื่อสอกหาทางออกขั้นสุดท้ายนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านอิหร่านของออสเตรเลียเตือนว่าข้อตกลงสันติภาพที่หาก็ถูกประกาศระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านบ่สามารถป้องกันความขัดแย้งในอนาคตในตะวันออกกลางได้ข้อตกลงนั้นจะยุติการสู้รบที่ยาวนานกว่า3เดือนและเปิด Strait of Hormuz ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญซึ่งตามปกติแล้วจะมีน้ำมันประมาณ1ส่วนหาของโลกจะต้องผ่านแต่ดร.เคลลี่ มอร์ กิลเบิร์ตนักวิเคราะห์ตะเบนออกกลางกล่าวว่าปัญหาสำคัญหลายอย่างยังบ่ได้รับการแก้ไขรวมทั้งความทะเยอทะยานด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านโครงการขีปนาวุธและการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธทั่วภูมิภาคดร.มอร์กิลเบิร์ตกล่าวว่ามันเสี่ยงที่เพียงแต่เลื่อนเวลาออกไปแทนที่จะแก้ไขสาเหตุที่แท้จริงของความขัดแย้งนั้นตำรวจปากีสถานคนหนึ่งถูกจับกุมหลังจากถูกกล่าวหาว่าได้ยิงเด็กน้อยผู้หญิงชาวออสเตรเลียอายุ9ปีตายในขณะที่นางไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวของนางอยู่ประเทศปากีสถานฮาเนียอัคเมดเด็กนักเรียนยิงจากเพิร์ซกำลังเดินทางกับพ่อแม่และน้องชายของนางอยู่ในรถเซาอยู่ในเมืองชักควานในแขวงปัญจาบของประเทศปากีสถานเมื่อมีรายงานว่าครอบครัวถูกปุ่นด้วยปืนในตอนดึกของวันพุธตำรวจปัญจาบกล่าวว่าเจ้าหน้าที่เชื่อว่าโจรได้หลบหนีด้วยรถของครอบครัวและได้ยิงใส่รถฮาเนียได้ถือขาตายในขณะที่พ่อและน้องชายของนางอายุ11ปีได้รับบาดเจ็บครอบครัวได้ติดต่อกับดีแฟตซึ่งได้จัดหารายชื่อของทนายความให้พ่อของฮาเนียได้บอกกับ SBS อูรดูว่าครอบครัวกำลังต้องการความรับผิดชอบแทนที่จะเป็นการช่วยเหลือทางการเงิน
2: We do not want financial help and we do not want to start any GoFundMe page or seek charity from anyone.
0: ลาวาวาเขาบ่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินและพวกเขาบ่ต้องการ GoFundMe หรือแสวงหาความใจบุญจากผู้ใดสิ่งที่เขาต้องการแม่นเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่ได้เกิดขึ้นกับเขาได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องและถูกนำมาสู่ขบวนการยุติธรรมผู้ที่ยิงพวกเขาบ่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ CCD หรือตำรวจต้องรับผิดชอบเพื่อว่าสิ่งนี้จะบ่เกิดขึ้นอีกและการกระทำเส้นนั่นของ CCD จะลดน้อยลงเรื่องนี้จำเป็นต้องดำเนินอย่างจริงจังอีกบ่โดนชาวออสเตรเลียจะหูว่าการตัดภาษีน้ำมันชั่วคราวจะถือขยายออกไปหรือบ่หลังจากท้ายเดือนมิถุนายนมาตรการ3เดือนถูกนำมาใช้หลังจากการขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและอิหร่านได้เหตุให้การขนส่งผ่าน Strait of Hormuz ต้องสักษาลงซึ่งเป็นเส้นทางผ่านสำคัญสำหรับ1ส่วนหาของน้ำมันทั่วโลกและสุกนูราคาน้ำมันทั่วโลกให้สูงขึ้นและสร้างความเป็นห่วงเกี่ยวกับความกดดันด้านค่าครองชีพเมื่อวอชิงตันและเตหะรานได้ตกลงกันในโครงหางการปฏิบัติที่มีจุดประสงค์ที่จะยุติความขัดแย้งและเปิดทางน้ำคืนใหม่นายกรัฐมนตรีอัลโทนีอัลบานีซีกล่าวว่ารัฐบาลจะพิจารณาการพัฒนาล่าสุดก่อนจะตัดสินใจว่าจำเป็นต้องมีการช่วยเหลือต่อไปหรือบ
3: ่ Look, we'll make our assessment over coming days. We obviously need to make a decision prior to June 30 and we need to do that.
0: เรากล่าวว่าการประเมินในอีก 2-3 มื้อเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าต้องตัดสินใจก่อนวันที่30มิถุนายนเพื่อว่าผู้คนจะได้รับการแจ้งบอกอย่างเหมาะสมคณะกรรมการทบทวนรายจ่ายหรือ Expenditure Review Committee ประชุมเป็นประจำและจะทำการประเมินอย่างเหมาะสมผู้นำของยูเครนกล่าวว่าครีมลินได้ปฏิเสธข้อเสนอของลาวที่จะพบกับวลาดิเมียร์ปูตินอยู่นอกกองประชุม G7 ในอาทิตย์นี้ประธานาธิบดีของยูเครนวลาดิเมียร์เซเลนสกีกล่าวว่าลาวได้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวก่อนการประชุม G7 ที่วางแผนไว้กับ

0: ประธานาธิบดีฝรั่งและอเมริกาเพื่อหารือเกี่ยวกับสงครามที่ดำเนินอยู่ระหว่างรัสเซียและยูเครนโฟลเกอร์เทิร์กข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษย์ของสหประชาชาติกล่าวว่าเรามีความเป็นห่วงเกี่ยวกับผลกระทบของการขัดแย้งที่มีต่อประชาชน
1: ยูเครน it is deeply concerning that the horrendous war has escalated sharply in recent months. My team verified that more than
0: ในยูเครนมีความเป็นห่วงอย่างหลายที่สงครามอันหายกาจได้เพิ่มขึ้นในหลายเดือนที่ผ่านมาทีมของข้าพเจ้าได้ยืนยันว่ามีพลเรือนหลายกว่า 7,000 คนได้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บใน5เดือนทำอิฐของปี2016หลายกว่าในระยะเดียวกันใน3ปีที่ผ่านมาการเฮียกห้องให้กำจัดปลาสลามได้กลับคืนมาอีกและหาดทรายทางตะวันออกของซิดนีย์ก็ถูกปิดในมื้อนี้หลังจากผู้หญิงคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสในการโจมตีโยหาดคูจีของซิดนีย์ผู้หญิงคนนั้นที่เชื่อว่ามีอายุประมาณ30ปีได้ถูกโจมตีระหว่างทุ่งประมาณ20ถึง30เมตรจากฝั่งในเสาร์วันเสาร์ออสเตรเลียได้บันทึกการถูกปลาสลามกัดโดยเฉลี่ย2เทือต่อปีและจำนวนเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกไว้สูงเป็นอันดับที่2ของโลกการสอบสวนของนิวเซาท์เวลส์จะสอบสวนเกี่ยวกับการโจมตีดังที่มาเซลกรีนจากกรมอุตสาหกรรมของรัฐกล่าวว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดปกติอย่างหลาย
2: It was quite a unique and different incident. So it wasn't murky water. It was crystal clear. She was swimming between the flags, you know, doing everything right.
0: เราว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่พิเศษและแตกต่างฉะนั้นมันบ่แมนในน้ำขุ่นแต่มันแมนในน้ำใสนั่งแดนลอยอยู่ระหว่างทุ่งนั่งเหตุถูกอย่างโดยถูกต้องมันเป็นเพียงหนึ่งในเหตุการณ์ที่บังเอิญเหล่านั้นรอดโรเบิร์ตผู้แทนอิสระได้เรียกร้องให้มีการกำจัดปลาสลามในขณะที่ทารามอริยาตีรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมของรัฐกาวาบ่มีหยังอยู่นอกโต๊ะเมื่อกล่าวถึงความปลอดภัยของชุมชนบัดนี้มาถึงข่าวกีฬาและก็บ่มพ้นไปจากข่าวเตะบาลเคปเวอร์เดทีมเตะบาลน้องใหม่ในแชมเปี้ยนโลกได้เสมอกับทีมสเปนที่มีอันดับสูงกว่าในการแข่งขันด้วยผล0ประตูต่อ0การแข่งขันในเมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียเป็นหนึ่งในการแข่งขันที่สร้างความตกตะลึงใหญ่ที่สุดในเวิลด์คัพในบนดอนมานี่เคปเวอร์เดเป็นประเทศที่น้อยที่สุดเป็นอันดับ3ในจำนวนพลเมืองที่สามารถผ่านเข้าหอบเตะบาลแชมเปี้ยนโลกและอยู่ในอันดับที่67ในการจัดอันดับล่าสุดของฟีฟ่าหลายคนคาดว่าสเปนที่อยู่ในอันดับที่2จะบ่มีปัญหาในการเอาชนะเขาเจ้าแต่ผลบ่ได้เป็นตามที่คาดหมายส่วนคู่อื่นๆสวีเดนได้เอาชนะประเทศทูนิเซีย5ประตูต่อ1ในการแข่งขันเตะบาลแชมเปี้ยนโลกปี2016ในเมืองมอนเทเรของประเทศเม็กซิโกยาซินอายารีได้เตะนำประตูทำอิฐในนาทีที่7และประตูสุดท้ายในช่วงต่อเวลาในนาทีที่96ในขณะเดียวกันประเทศไอวอรีโคสต์เอาชนะเอกวาดอร์1ประตูต่อ0หลังจากตัวสำรองอามาดดิอาโลยิงประตูได้ในนาทีที่90จบข่าวประจำอาทิตย
3: ์ซุ่มสดของทานการสนทนาของทาน SBS ลาว
4: SBS Audio
5: กด play เพื่อให้ถือกับความยาวของคืนของทาน
6: ยาวจาวตาดิยะจนได้หอละมั้ย
7: SBS Chill
8: SBS Pop Asia Non-stop Asian Pop
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi uplabd karwata hai
11: Far from the partisan politics
12: เขามีข่าวหลายกว่า60ภาษาเพลงที่เขากับอารมณ์ของทานและพอดคาสต์ที่น่าสนใจโลทาที่จะค้นพบดาวน์โหลดแอป SBS Audio หรือไปที
13: ่ sbs.com.au/audio
0: มื้อนี้ทางเฮามีข่าวต่างๆจะมาเสนอต่อทานโดยเฉพาะเกี่ยวกับ FIFA World Cup 2026มีผู้ใดฮู้ได้ว่า Dynamic Pricing ในการขายปีฟุตบอลนั่นแม่นหยังและมีไผฮู้ได้ว่าราคาปีที่ถูกที่สุดในการเบิ่งทีม Soccer Rules นั่นจักดอลลาร์และราคามันจะอยู่โตหรือบ่เมื่อ Soccer Rules จะเตะกับทีมต่างๆเฮามาฟังนํากันสบายดีนี่แมน SBS News World Cup Daily ที่มีหลายกว่า90พอดคาสต์ที่พวกเฮานำเสนอเรื่องราวทั้งในและนอกสนามและข้าพเจ้าซักภูมิรัฐเป็นพิธีกรของฐานจากเหตุการณ์ที่ลืมบ่ได้ผู้เล่นคนสำคัญและหน้าใหม่พร้อม

การโต้เถียงในการแข่งขันเฮาจะนำเอาประเด็นคำบอกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแต่ละมือของ FIFA World Cup 2026มาเสนอต่อทานตลอดการแข่งขันทานจะยินความคิดเห็นจากผู้เซียวซานและแฟนกีฬาและพวกเฮาจะเจาะลึกเกี่ยวกับการแข่งขันที่มีผู้ชมหลายกว่า 1,000 ล้านคนมื้อนี้เฮาจะมาเบิ่งการโต้เถียงบางอย่างเกี่ยวกับการแข่งขันความก้าวหน้าของ VAR ราคาปีกที่สูงขึ้นจะเฮ็ดให้แฟนบ่เข้าไปห่วมหรือบ่และความเป็นห่วงบางอย่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิมนุษย์ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขันเฮามาเริ่มต้นจากเกมกันซะก่อน World Cup ปีนี้กำลังถูกอธิบายว่าเป็นการแข่งขันที่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่สุดเท่าที่เคยจัดขึ้นและศูนย์กลางของวิวัฒนาการนั่นแม่นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการโต้เถียงเกี่ยวกับผู้ซอยผู้ตัดสินด้วยวิดีโอซึ่งเอิ้นกันว่าระบบ VARเฮากำลังเว้าถึงระบบการตัดสินที่ฉลาดกว่าฟุตบอลที่มีเซ็นเซอร์และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ AI ที่ออกแบบเพื่อเปลี่ยนวิธีการเล่นควบคุมและหับสมเกมตามที่เฮาฮู้อยู่แล้วว่ามีการสนับสนุนด้วยกล้องจับการล้ำหน้าหรือออฟไซด์เครื่องอัตโนมัติและมีชิปอยู่ในหมากบานเพื่อติดตามถูกการสัมผัสถูกการเคลื่อนไหวและนั่นจะเฮ็ดให้การวิจัยทั้งหมดเกี่ยวกับประสบการณ์ของการเบิ่งสําหรับแฟนและสําหรับผู้ถ่ายทอดเพราะว่าจะมีการใส่กล้องหลายกว่า45หน่วยแต่นี่หมายความว่าแนวใด FIFA กําลังนําใส่การปรับปรุงเครื่องอัตโนมัติเทคโนโลยีล้ำหน้าหรือออฟไซด์เทคโนโลยีซึ่งจะช่วยผู้ตัดสินว่าผู้หลินล้ำหน้าหรือออฟไซด์หรือบ่ในเวลาที่หมากบานนั่นถูกเตะใน World Cup ครั้งนี้ระบบเหล่านี้จะทำงานเคียงข้างกับเซ็นเซอร์ที่ติดอยู่ในหมากบานที่เป็นทางการเซ็นเซอร์นั่นสามารถรู้ถึงเวลาที่หมากบานนั่นถูกสัมผัสให้เจ้าหน้าที่มีข้อมูลอีกคันหนึ่งเพื่อตัดสินการล้ำหน้าหรือออฟไซด์ว่าง่ายๆก็คือผู้ตัดสินจะมีข้อมูลหลายกว่าที่ผ่านมาและแม้แล้วมันยังหมายความว่าหมากบานของการแข่งขันจะบ่มีเพียงแต่ลมเท่านั้นก่อนการเริ่มต้นมันจะต้องใส่พลังงานแบตเตอรี่นำอีกแต่ว่าบ่ว่าแฟนจะเห็นพร้อมหรือบ่มันก็เป็นอีกเรื่องนึง VAR ยังเป็นหัวข้อที่สร้างความคิดเห็นที่แตกต่างหลายที่สุดของกีฬาฟุตบอลนับตั้งแต่การนำใส่ของมันผู้สนับสนุนบางคนก็ยินดีกับความถูกต้องที่เพิ่มขึ้นและบางคนก็โต้เถียงว่าจะขัดจังหวะของเกมและในขณะที่เทคโนโลยีพัฒนาต่อไปการโต้เถียงเกี่ยวกับมันอาจจะบ่ไปหดใส่บัดนี้เปลี่ยนมาสู่หัวข้ออื่นที่เน้นนักถึงสิทธิการถ่ายทอด SBS ได้ถ่ายทอดสด World Cup ในออสเตรเลียเป็นเวลา40ปีแล้วนับตั้งแต่ปี1986แต่สำหรับบอลอื่นมันเป็นเรื่องที่แตกต่างหลายสำหรับแฟนใน2ประเทศที่มีประชากรหลายที่สุดเช่นประเทศอินเดียและประเทศจีนจนถึงอาทิตย์1ก่อนหน้านี้และ2อาทิตย์ก่อนการแข่งขันแฟนในประเทศอินเดียบ่ฮู้เลยว่าเขาเจ้าจะสามารถเบิ่งเกมได้หรือบ่การประจันหน้ากันเป็นเวลาหลายเดือนในการเจรจาเรื่องสิทธิการถ่ายทอดก็ได้ขอสรุปโดยที่ Z Entertainment ของประเทศอินเดียได้รับสิทธิ์ในการถ่ายทอดการแข่งขัน39เถื่อของ FIFA เป็นเวลา8ปีและที่ประเทศจีนก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ขายคือกัน China Media Group ได้ซื้อสิทธิ์การถ่ายทอด World Cup 4เถื่อต่อไปจนถึงปี2031ในราคา1ส่วนหาของราคาที่ FIFA ได้เสนอในตอนต้นนั่นก็เป็นข่าวดีสำหรับแฟนบอลหลายล้านคนหรือว่าเว้ากันใหม่ว่านั่นก็เป็นข่าวดีสำหรับแฟนกีฬาฟุตบอลหลายพันล้านคนแต่ปีเตะบอล World Cup ปีนี้ราคาแพงหลายกว่าการแข่งขัน World Cup ในปี2022ในประเทศคาตาร์นั่นก็เป็นเพราะว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันเตะบอลแชมเปี้ยนโลกเธอทำอิฐที่ใช้ระบบ Dynamic Pricing ในการขายปีฉะนั้น Dynamic Pricing มันหยังมันเป็นระบบขายปีที่ขึ้นและลงตามความต้องการและมันได้กลายเป็นปัจจัยที่ยิ่งใหญ่ที่เฮ็ดให้ราคาปีแพงขึ้นสำหรับแฟนในเดือนมิถุนาปีราคาที่ถูกที่สุดสำหรับการแข่งขันระหว่างซอกเกอรูกับประเทศเทอร์กีแม่นประมาณ529ดอลลาร์ออสเตรเลียฟังกันใหม่แม่น529ดอลลาร์ออสเตรเลียในขณะที่ราคาปีระหว่างซอกเกอรูกับสหรัฐอเมริกาจะแพงกว่า 1,000 ดอลลาร์มันแพงกว่า 1,000 ดอลลาร์มีใครซื้อได้แน่นั่นเป็นการเพิ่มขึ้นจากราคาปี FIFA ของคาตาร์ในปี2022
บอลทีละคาของปีในกลุ่มเพื่อเบิง

0: ท่องกรูโดยทั่วไปแม่นประมาณ100ถึง300ซาวดอลลาร์ออสเตรเลียวิธีการกำหนดราคากำลังประเสริฐกับการตรวจสอบยางไก่สิทธิ์ในสหรัฐอเมริกาโดยที่การแข่งขันไก่เข้ามาคาดว่าราคาจะเปลี่ยนแปลงต่อไปและในบางกรณีราคาก็เริ่มลดลงแล้วฟีฟ่าได้ตอบต่อการตอบโต้ของระบบขายปีโดยแนะนำบอลนังที่มีราคาถือกว่าในจำนวนจำกัดแต่บอลนังเหล่านั้นแม่นอยู่ส่วนเบื้องเทิงของสนามซึ่งเฮาทุกคนก็ฮู้ดีว่ามันสิเป็นจังไดเห็นบักบานก็บ่เห็นเห็นคนเตะก็เห็นบ่คักแต่ราคาปีที่สูงขึ้นค่าเดินทางและค่าที่พักอาจจะเป็นอุปสรรคต่อหลายคนบัดนี้นอกเหนือไปจากการแข่งขันยังมีการสนทนาอีกอย่างหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นองค์การสิทธิมนุษย์อยากใส่ The World Cup เพื่อเน้นนักถึงปัญหาอื่นๆที่เกิดขึ้นในประเทศเจ้าภาพนักรณรงค์ของ Amnesty International Australia กล่าวว่าการบุกกวดคนเข้าเมืองขนาดใหญ่ทั่วสหรัฐอเมริกาและการจับกลุ่มผู้คนอย่างหลวงหลายรวมทั้งพลเมืองและผู้อาศัยอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้สร้างความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยที่จำเป็นต้องมีการแก้ไขยังมีการว่าถึงความเป็นห่วงเกี่ยวกับความปลอดภัยของกลุ่มสิทธิมนุษย์และนักข่าวที่ไปห่วมเวิลด์คัพในอเมริกาเช่นกันตั้งแต่ผลกระทบของ VAR จนถึงสิทธิของผู้อาศัยในประเทศเจ้าภาพเวิลด์คัพ2026ได้กลายเป็นหลายกว่ากีฬาฟุตบอลบัดนี้เฮาสิมาว่าถึงนักฟุตบอลเวิลด์คัพครั้งนี้และผู้ที่แบกความหวังของประเทศอยู่ถึงบ่าไหล่ของเขาเจ้าเวิลด์คัพครั้งนี้เป็นบทสุดท้ายของดาวเตะของประเทศอาร์เจนตินานั่นก็แมนไลโนเมซี่หรืออาจเป็นโอกาสของนักเตะฝรั่งคิเลียนมบาเป้ที่จะกลายเป็นราชาฟุตบอลอย่างบ่มีข้อสงสัยและลามินยามาลนักเตะวัยรุ่นของสเปนอาจจะเป็นนักกีฬาฟุตบอลที่โด่งดังที่สุดหลังจากการแข่งขันครั้งนี
1: ้ I think France and Spain are where the smart money is
0: นั่นแมนอดีตเฮดโค้ชของ Central Coast Mariners และผู้ช่วยโค้ชของ Sydney FC ฟิลมอสพร้อมด้วยการคาดทํานายหอบสุดท้ายของลาวสําหรับเวิลด์คัพครั้งนี
1: ้ France have such depth they've got such experience Didier Deschamps in his last World Cup as the French manager he will step
0: ประเทศฝรั่งเป็นทีมที่นักแน่นหลายเขาเจ้ามีประสบการณ์ Didier Deschamps ในเวิลด์คัพครั้งสุดท้ายของลาวในฐานะผู้จัดการทีมฝรั่งลาวจะลาออกจากตําแหน่งหลังจากการแข่งขันเทอร์นี้ฉะนั้นข้าพเจ้าคิดว่ามีแรงกระตุ้นที่แท้จริงอยู่ที่นั่นคือกันแต่สเปนจะเป็นคู่แข่งขันของข้าเจ้าข้าพเจ้ายังได้เว้าลมกับคริสโตฟมาเลผู้จัดรายการของ SBS French ผู้ซึ่งเป็นนักข่าวของ SBS Sport นําอีกข้าพเจ้าได้ถามลาวาถ้าหากประเทศฝรั่งชนะเวิลด์คัพครั้งนี้แล้วมันจะกลายเป็นการแข่งขันของมบัปเป้ในลักษณะเดียวกันหรือบ่เมื่อเวทมนต์ของดิเอโกมาราโดน่าที่เฮ็ดให้เกิด Hand of God ได้กำหนดแชมเปี้ยนโลกปี1986ในประเทศเม็กซิโก
2: They've got a chance here it's Ronaldo That might be the goal that wins the World Cup for Brazil
0: หรือในการแข่งขันที่เกาหลีญี่ปุ่นในปี2002ตอนที่มันเป็นโอกาสของโรนัลโดของประเทศบราซิลและถ้าหากลีโอเนลเมสซี่เป็นอดีตและปัจจุบันของฟุตบอลแล้วคิเลียนมบัปเป้จะเป็นอนาคตอย่างบ่ต้องสงสัยหรือบ่ลาวาวาสิ่งใดก็ตามที่ต่ำกว่าการแข่งขันหอบชิงชนะเลิศก็จะเป็นผลเสียสำหรับประเทศฝรั่ง
3: This is how high the stakes are for the French people for the French national team for pretty much everyone that revolves around
0: ลาวาวานี่คือความหวังที่สูงสุดสำหรับชาวฝรั่งสำหรับทีมชาติฝรั่งสำหรับเกือบทุกคนที่เกี่ยวข้องกับทีมฝรั่งและทานว่าถึงแล้วมบัปเป้เป็นดาวของทีมนี้และเมื่อทานมาเบิ่งสถิติเราเสียเพียงแต่เกมเดียวในประวัติศาสตร์ของเราในเวิลด์คัพแล้วบทสนะการแข่งขันเทือสุดท้ายกับประเทศอาร์เจนตินาถึงแม้ว่าเรายิงได้3ประตูและตอนนี้ก็ยังอยู่ในสโมสรเซนเรียลมาดริดที่เล่นได้ดีหลายเพราะพวกเขาฮู้ประวัติของเรียลมาดริดและนักเล่นบางคนเช่นคริสเตียโนโรนัลโดและวิธีที่เขาเจ้าเล่นในเวิลด์คัพมีความคาดหวังสูงหลายเฮามาฟังกันต่อในตอนต่อไป
4: sbs.com.au/lao เป็นถิ่นฐานของทานออนไลน์ฟังข่าวอันล่าสุดเรื่องราวปัจจุบันและการบันเทิงอยู่ณที่ sbs.com.au/lao

ากภูมิใจในการฟัง SBS ลาวโอ้ลมกันต่ออยู่ใน Facebook ของพวกข้าพเจ้ามักซอบพวกข้าพเจ้าและไซแนวคิดของทานหวมกัน SBS ลาวที่ Facebook

0: Facebook ช่วยทานฟังภาคละการภาษาลาวได้ทุกเวลาและห้องแห่งจงเข้าเบิ่งอยู่ที่ www.facebook.com/sbslaw กรุณาให้คะแนนด้วย
1: อันนี้แมนตอนต่อไปของ FIFA World Cup ในขณะที่ประเทศฝรั่งได้กลายเป็นประเทศ

0: มาตรฐานของยุคสมัยใหม่อย่างปฏิเสธว่าได้ในฐานะที่เป็นผู้ชนะในปี2018และสุดท้ายในปี2022ประเทศอาร์เจนตินาก็เป็นผู้ป้องกันแชมป์และยังอยู่ในบรรดาที่มีความหวังหลายคาร์ลอสโกลีนาผู้จัดรายการสเปนิชของ SBS บอกข้าพเจ้าว่าการวิเคราะห์สำหรับการแข่งขันเถือสุดท้ายซีวาอย่างน้อยประเทศอาร์เจนตินาจะเข้าถึงหอบห้องชนะเลิศ
1: So there's a strong feeling especially amongst the Argentinian fans that Argentina
0: และว่าประเทศอาร์เจนตินาซึ่งมีเมสซี่ผู้ที่เต็มไปด้วยความสมดุลวินัยทางยุทธวิธีและความเสื่อมั่นแต่ฟิลมอสกาวาประวัติศาสตร์บ่งว่าการจัดชนะ2เถือซ้อนเป็นเรื่องยากที่สุดในโลกของฟุตบอล
2: As we know with World Cups aside from the last one where I think the stars really aligned for Lionel Messi
0: และเราเห็นว่ามันจะเป็นไปได้ยากสําหรับ World Cup ครั้งนี้และว่ามันเกือบเป็นการเปลี่ยนจากผู้เล่นรุ่นเก่าไปสู่สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในแผนที่โลก
2: If you think of some of the established names around Lionel Messi, Vinicius Jr, Dembele of France of course, Mo Salah
0: ถ้าท่านคิดเกี่ยวกับชื่อที่อยู่หอบตัว Lionel Messi ก็จะมีหลายชื่อเช่นVinicius Jr. Usman Dembele ของฝรั่งแน่นอน Mo Salah จากอียิปต์ Cristiano Ronaldo ของทีมโปรตุเกสเขาเจ้าเหล่านี้เป็นนักเล่นเก่าบางคนที่ได้เฮ็ดให้โลกฟุตบอลนานาชาติลุกใหม่เป็นเวลาหลายปีแล้วแต่เขาเจ้าอยู่ในจุดสุดท้ายของอาชีพของเขาเจ้าบัดนี้เฮาสิมาเว้าถึงดาวดวงใหม่เฮาฮู้ว่าใน World Cup ทุกครั้งจะมีดาวเตะดวงใหม่ปีนี้สายตาทั้งหมดเบิ่งไปที่ลามีนยามาล
2: And then you look at the likes of Lamine Yamal for Spain you've got Diamande from Ivory Coast
0: และแล้วท่านจะจับตาเบิ่งคนเซนลามีนยามาลของสเปนท่านมีแจนดิโอมันเดจากประเทศ Ivory Coast เจเรมีโดกูจากเบลเจียมและยายาทูเรจาก Ivory Coast เขาเจ้าเป็นนักเตะหนุ่มบางคนที่เริ่มมีความโด่งดังในโลกและข้าพเจ้าคิดว่านี่เป็นเวิลด์คัพของข้าเจ้าแต่พวกนั้นบ่ได้เป็นเพียงคนเดียวท่านยังต้องมาเบิ่งจูดเบลลิงแฮมของประเทศอังกฤษฟลอเรียนเฟิร์สของเยอรมนีและเจ้าเนวิสของโปรตุเกสนําอีกนักเตะที่โด่งดังจะนํามาซึ่งมรดกโลกแต่การแข่งขันสลาจะถูกตัดสินโดยดาวเตะดวงใหม่เรากําลังกล่าวถึงทีมชาติออสเตรเลียในขณะที่เราวิเคราะห์ทีม
2: The experience will come from the likes of Matty Ryan, Harry Suter, Cammy Devlin who was at the last World Cup didn't play.
0: แล้วก็ว่าประสบการณ์จะมาจากคนเซนแมทธิว Ryan, Harry Suter, Cammy Devlin ผู้ที่เคยผ่านการแข่งขัน World Cup ครั้งก่อนถึงแม้นว่าจะบ่ได้ลินหลายปานใดแต่แน่นอนว่ามีประสบการณ์ใน World Cup ครั้งล่าสุดแน่นอนว่ามีการบาดเจ็บต่อราลีแมกรีและลูอิสมิลเลอร์ผู้เล่นกองหลังขวามันเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงแต่ข้าพเจ้าคิดว่าเฮาสามารถหาคนมาแทนเขาเจ้าได้ตราบใดที่คนเซนคริสเตียนวอนปาโตสามารถอัดสองวางนั่นจากการสูญเสียของไรลีแมกรีเล่าว่าวอนปาโตได้ลินอยู่ในซีเรียอาฉะนั้นเราจึงนำคุณภาพที่แท้จริงมาให้ทีมและมันจะเป็นที่น่าสนใจที่จะเห็นว่าโทนี่พ็อปโพวิชใส่เล่าในการแข่งขันแนวไหนเราบอกข้าพเจ้าว่าเกมที่สู่กับประเทศเทอร์กีสหรัฐอเมริกาและพารากวัยเป็นเกมที่ออสเตรเลียสามารถเอาชนะได
1: ้ Watch out for Dembele of course Ballon d'Or last year he just won the Champions League second time in a row back to back with Paris Saint-Germain is a massively
0: เราว่าให้ระวังอุสมานเดมเบเล่แน่นอนว่าผู้ที่ได้รับรางวัล Ballon d'Or ปีกายนี้เราหากก็ได้ชัยชนะแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นเถื่อที่2ติดต่อกันกับปารีสแซงต์แชร์กแมงและเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมฝรั่งและแล้วยังมีไมเคิลโอลิสที่หากก็ยิงได้3ประตูข้าพเจ้าคิดว่าเมื่อบอดอนมานี่ในการชนะ3เกมติดต่อกันในประเทศฝรั่งแม้การแข่งขันเถื่อสุดท้ายก่อนจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาต่อมาเรามาลมกันเรื่องความคาดหวังในเวิลด์คัพครั้งนี้และนี่เป็นเธอทำอิฐในการคุมทีมชาติในเวิลด์คัพสำหรับโมริชิโอโปเชตติโนโค้ชของสหรัฐอเมริกาฉะนั้นมันน่าสนใจที่จะเห็นว่าอดีตผู้จัดการทีมท็อตเนมฮอตสเปอร์จะเป็นแนวใด
2: You've got both the US national team coach in Pochettino

0: you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: คิดว่าเป็นนักเล่นกีฬาที่ต้องจับตาเบิ่งแท้ๆประเทศเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพ World Cup หลังจากผ่านไป40ปี
3: For Mexico, look, there's strong belief around this squad. And they've got a round of 16.
2: สําหรับเม็กซิโกมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้ากับทีมนี้และเขาเจ้าสู้หายในรอบ16ทีมแท้ๆเจ็ดเทือติดต่อกันในหอบ16ทีมฉะนั้นคนเซนราอูลจิเมเนสกิเลโมโอชัวมันเป็นเวิลด์คัพครั้งที่6ของเราตอนที่มีอายุ40ปีเขาเจ้าเป็นนักหลินที่ต้องสู้เพื่อเม็กซิโกและประวัติศาสตร์บอกว่าแม่นการต่อสู้การเตะอยู่ในบ้านถ้าว่าถึงโอกาสฉะนั้นมันจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจแท้ๆที่จะเห็นว่าเขาเจ้าจะหับมือกับสิ่งนั้นแนวใดฟิลมอสให้คำทำนายของเราสำหรับแคนาดา
3: And for Canada, as I said, Jesse Marsh has got what he believes is the best squad he's ever had at his disposal.
2: และสำหรับแคนาดา Jesse Marsh มีสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดที่เราเคยมีในฐานะโค้ชแห่งศาสตร์ของแคนาดาและข้าพเจ้าคิดว่าคนเซนอันฟอนโซเดวิสจะมีความสำคัญในการให้แน่ใจว่าประเทศแคนาดาจะก้าวหน้าเนื่องจากฟิลมอสเกิดอยู่ประเทศอังกฤษเล่าว่าเราได้สนับสนุนแฮร์รี่เคนหัวหน้าทีมของประเทศอังกฤษอย่างสุดใจแต่เราคิดว่าประเทศอังกฤษจะสามารถยกถ้วยรางวัลได้หรือบ
3: ่ History will say no obviously they haven't won it since 1966 they've come close to a European championships in between
2: ประวัติศาสตร์จะว่าบ่เห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าเขาเจ้าบ่ได้ชนะตั้งแต่ปี1966เขาเจ้าเกือบชนะการแข่งขัน European Championshipsมีบางอย่างเกี่ยวกับประเทศอังกฤษที่เฮ็ดให้ข้าพเจ้าระมัดระวังเสมอเมื่อกล่าวถึงการแข่งขันระดับใหญ่เหล่านี้และแน่นอนว่าประวัติศาสตร์จะบอกทานว่าประเทศเยอรมนีอาจจะเฮ็ดให้เขาเจ้าสะดุดในจุดใดจุดหนึ่งของการแข่งขันแต่ประเทศอังกฤษมีโทมัสทูชเชลที่เป็นโค้ชชาวเยอรมันในตอนนี้ฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องตลกหรือบ่ถ้าหากโค้ชชาวเยอรมันพาประเทศอังกฤษเข้าไปถึงเวิลด์คัพและยกถ้วยรางวัลได้แล้วว่าถึงแม้จะเป็นไปบ่ได้แต่เรารู้สึกว่าแฮร์รี่เคนอาจจะได้รับโกลเด้นบูทในขณะที่เราพาทีมเข้าไปหอบลึกๆในการแข่งขันเทอร์นี้สำหรับมื้อนี้พอเท่านี้ซะก่อนและข้าพเจ้าจะนำข้อมูลล่าสุดมาเสนอต่อท่านในมื้อหน้าบอนที่เฮาจะสรุปผลการแข่งขันและเหตุการณ์สำคัญอื่นๆขอติดตามข่าวล่าสุดอยู่ที่ World Cup Daily และหลายกว่า90พอดคาสต์สำหรับข่าว World Cup ให้ไปที่ SBS News Headlines บอกว่าทานจะหับพอดคาสต์อยู่ใส่ก็ตามหวบห่วมโดยเฮเลนาคริชนามูทีข่าว SBS News จัดทำโดยศักดิ์ภูมิรัตน์วิทยุ SBS ภาคภาษาลาว

0: SBS ลาวแชร์เรื่องราวต่างๆที่ Facebook
1: สหประชาชาติยินดีกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านโดยรับรู้ว่าข้อตกลงนั้นเป็นขั้นตอนสำคัญในการแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติแต่นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูได้เอารัฐบาลของลาวออกไกลจากการตกลงสันติภาพโดยกล่าวว่าลาวเคารพการตัดสินใจนั้นแต่จะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศของลาวต่อไปโดยดำเนินการต่อต้านกับเฮซโบลาในเลบานอนข้อตกลงสันติภาพแม้นขึ้นอยู่กับการหยุดยิงทุกแนวรบของสงครามซึ่งห่วมถึงในเลบานอนด้วยฉะนั้นข้อตกลงนั้นมันคงหลายปันใดอลันลีรายงาน
2: This represents a critical step towards the peaceful settlement of the conflict. The Secretary General expresses his deep appreciation.
1: นี่แม้นขั้นตอนที่สำคัญต่อการแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติเลขาธิการขอแสดงความขอบใจอย่างลึกซึ้งต่อบทบาทที่สั่งสรรค์ของปากีสถานคาตาร์อียิปต์ซาอุดิอาระเบียเทอร์เคียและประเทศอื่นๆในภูมิภาคในการสนับสนุนการเจรจาที่นำไปสู่ข้อตกลงดังกล่าวเลขาธิการหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะเสริมสร้างขบวนการใหม่และเพิ่มความพยายามหลายขึ้นเพื่อสอกหาทางออกขั้นสุดท้ายนี้นั่นแมนโคซุกสหประชาชาติสเตฟานดูจาริกที่กล่าวแทนเลขาธิการอันโตนิโอกูเทเรสว่ายินดีกับข้อตกลงสันติภาพที่ได้ตกลงกันโดยสหรัฐอเมริกาและอิหร่านรายละเอียดของข้อตกลงได้ถูกเปิดเผยในวันจันทร์วันที่15มิถุนาโดยห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านกาเซมกาลีบาบาดีซึ่งกล่าวว่าการเจรจาจะถูกจัดขึ้นอีกใน60มื้อต่อไปโดยกล่าวตื่นว่าเตหะรานจะตอบโต้ถ้าหากมีการละเมิดข้อตกลงใดๆการประกาศนั้นได้มีขึ้นทางโทรภาพของรัฐบาลอิหร่าน
3: The United States was forced to sign a memorandum to end the war with the Islamic Republic of Iran and the Resistance Front.
1: สหรัฐอเมริกาถึงบังคับให้ลงนามในบันทึกข้อตกลงหรือ memorandum

0: ที่จะยุติสงครามอย่างถาวรกับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านและแนวห่วมต่อต้านเชคบาชารีฟได้ประกาศยุติสงครามอย่างถาวรและทันทีในถูกแนวรูปของสงครามสหรัฐอเมริกากับอิหร่านและพันธมิตรนายกรัฐมนตรีปากีสถานประกาศว่าได้บรรลุข้อตกลงที่จะยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านแล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของอเมริกาได้ยืนยันข้อตกลงในสื่อมวลชนโดยอนุญาตให้เปิด Strait of Hormuz โดยบ่คิดค่าผ่านทางและยกเลิกการปิดกั้นทางเรือของอเมริกาทันทีสหรัฐอเมริกาและอิหร่านมีกำหนดที่จะลงนามข้อตกลงสันติภาพในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์วันที่19เดือนมิถุนายนเจดีเวนส์ห้องประธานาธิบดีกล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงภูมิภาคได้ถ้าหากอิหร่านปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาของตน
1: If the Iranians comply with his deal, it is going to fundamentally transform the Middle East for the next 50 years. It's going to end the war.
0: ถ้าหากอิหร่านปฏิบัติตามข้อตกลงนี้มันจะเปลี่ยนแปลงตะวันออกกลางอีกใน50ปีข้างหน้ามันจะเฮ็ดให้สงครามยุติลงมันจะเฮ็ดให้ตะวันออกกลางมีการลงทุนหลายขึ้นมันจะหมายความว่าจะมีความเจริญหุ่งเฮืองอย่างหลายราคาพลังงานที่ต่ำกว่าสำหรับชาวอเมริกันแอนโทนีอัลบานีซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียก็ยินดีกับข้อตกลงสันติภาพเช่นกันแต่กล่าวว่ายังมีอีกหลายอย่างที่จะต้องดำเนินต่อไปก่อนผลกระทบของการสู้รบเป็นเวลาหลายเดือนจะสิ้นสุดลงเล่ากล่าวว่ารัฐบาลออสเตรเลียจะสนับสนุนความพยายามในการบรรลุข้อตกลงที่ยืนยงเพื่อยุติสงครามที่ได้เหตุให้หลายพันคนต้องเสียชีวิตทั่วทวีปออกกลางและก็ให้เกิดวิกฤตทางพลังงานอย่างเป็นประวัติการ
2: So whilst we want to see the conflict end and we hope that that has occurred we also
0: ในขณะที่พวกเขาอยากเห็นความขัดแย้งสิ้นสุดลงและเขาหวังว่ามันจะเกิดขึ้นพวกเขาก็ต้องรับรู้ถึงความจริงที่บ่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะกลับคืนเป็นปกติภายในมือเดียวมันต้องใช้เวลาอย่างหน่อยหลายเดือนก่อนทุกสิ่งจะกลับคืนมาเป็นปกติแต่พวกเขาอยากแสดงความยินดีต่อความพยายามของประเทศปากีสถานคาตาร์ซาอุดิอาระเบียเทอร์เคียและประเทศที่เป็นผู้ไกลเกียร์อื่นๆอีกด้วยแต่ข้อตกลงนั้นแขวนอยู่กับการหยุดยิงทุกแนวรบของสงครามก่อนการลงนามในข้อตกลงประธานาธิบดีทรัมป์ได้เตือนอิสราเอลว่าอย่าทำลายข้อตกลงโดยการดำเนินการทางทหารต่อไปกับเฮซบอลลาห์ที่สนับสนุนโดยอิหร่านในเลบานอนอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูยืนยันว่าเราจะสืบต่อใส่ภาคใต้ของเลบานอนเป็นเขตป้องกันเพื่อปกป้องผู้อาศัยทางภาคเหนือของอิสราเอลจากการโจมตีของเฮซบอลลาห์ฉะนั้นข้อตกลงสันติภาพจะมีความมั่นคงหลายปานใดมันจะล่มเหลวหรือบ่โลราบลูเมนเฟลด์นักวิเคราะห์จากจอห์นส์ฮอปกินส์ยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งเป็นอดีตที่ปรึกษานโยบายของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับตะวันออกกลางนั่งได้บอกกับ BBC ว่ามันบ่แม่นทางออกง่ายๆสำหรับความขัดแย้งนั้น
3: I wouldn't call this a peace deal I would say it's more of a hostage dealbecause the ransom paid by the United States to lift the blockade
0: ข้าพเจ้าจะบ่เอิ้นมันว่าข้อตกลงสันติภาพข้าพเจ้าจะเอิ้นมันว่าเป็นข้อตกลงเรื่องตัวประกันหลายกว่าเพราะค่าไทยที่อเมริกาได้จ่ายเพื่อยกเลิกการปิดช่องแคบแน่นอนว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 8,000 ล้านดอลลาร์จากรายได้จากน้ำมันที่อิหร่านจะได้รับผลประโยชน์ในระยะ60มื้อนั่นในขณะที่พวกเขาขยายการเจรจากับอิหร่านนั่งบอกว่าหลายสิ่งหลายอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ก่อนการลงนามในข้อตกลงในวันศุกร์
3: 5 days in the Middle East is 50 years anywhere else in the world. Spoilers everywhere. There's going to be some sense I think of signers remorse.
0: ฮามือน่าจะเป็นออกกลางแมน50ปีในบนอื่นของโลกผู้ตักตวงผลประโยชน์หรือ spoilers มีอยู่ทุกบอนข้าพเจ้าคิดว่าจะมีความหู้สึกบางอย่างเกี่ยวกับผู้ลงนามที่จะกินแหนงเมื่อแต่ละฝ่ายเริ่มเฮ็ดในสิ่งต่างๆเพื่อผลประโยชน์ของเขาเจ้าบ่แม่นเกี่ยวกับข้อตกลงแต่เกี่ยวกับมือหลังจากการตกลงเพราะในที่สุดนี่เป็นการต่อสู้ที่เกินกว่าเพียงแต่ประเด็นนิวเคลียร์เท่านั้นแต่มันเกี่ยวกับว่าผู้ใดมีอิทธิพลในภูมิภาคนั้นอุดมการปฏิวัติของอายะโตลลาห์ของอิหร่านคือการกำจัดส

0: อาตาลที่ยิ่งใหญ่ซึ่งก็แมนสหรัฐอเมริกาให้ออกจากภูมิภาคนั้นและแน่นอนอเมริกาอยากสั่งบ่อน้ำมันสำหรับสหรัฐอเมริกาและนั่นจะอยู่ในอ่าวคือกันฉะนั้นนี่แมนเกี่ยวกับสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นมันจะมีผู้ลงนามบางคนที่จะกินแหนงชาวอิสราเอลจากทุกฝั่งของการเมืองกล่าวว่าขอตกลงนั่นจะเป็นหายนะสำหรับอิสราเอลและความเขียดแค้นของข้าเจ้าแมนเจาะจงใส่นายกรัฐมนตรีเบนยามินเนทันยาฮูอดีตนายกรัฐมนตรีเอฮูดบารักได้บอกกับสื่อของอิสราเอลว่าอิสราเอลกำลังจ่ายค่าของความจองหองและความตาบอดของมิสเตอร์เนทันยาฮูและค่าของการหล่อลวงที่ลาวพยายามดึงเอาประธานาธิบดีทรัมป์เข้าห่วมยาเอลปิดผู้ที่มีจุดประสงค์ที่จะโค่นล้มมิสเตอร์เนทันยาฮูในการเลือกตั้งที่จะมาถึงกล่าวว่าข้อตกลงนั้นกำลังจะกลายเป็นความล้มเหลวที่น่าตกใจที่สุดในนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของอิสราเอลลอราบลูเมนเฟลด์ก็บอกแปลกใจกับปฏิกิริยาในทางลบ
1: And of course for Israel, trying to get in a few more shots at Lebanon before they might be iced out of the opportunity to take out Hezbollah.
0: แน่นอนสำหรับอิสราเอลกำลังพยายามยิงใส่เลบานอนเติมอีก 2-3 เถื่อก่อนเขาเจ้าจะหมดโอกาสที่จะกำจัดเฮสโบลาเพราะในที่สุดอิสราเอลกำลังเผชิญกับผลสะท้อนที่น่าผิดหวังจากการปฏิบัติการทางทหารทั้งหมดของเขาเจ้าในระยะเกือบ3ปีที่ผ่านมาพวกเฮามีกาซาที่ค้างคาอยู่เลบานอนที่ค้างคาอยู่และอิหร่านก็ค้างคาอยู่ในระยะทำอิฐโดยบ่ต้องปลดอาวุธซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเจ้าเห็นว่าเป็นศัตรูที่อันตรายของเขาเจ้าผู้นำ G7 คาดว่าจะหาลือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญของข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านในกองประชุมผู้นำในเมืองเอเวียงในอาทิตย์นี้หลายประเทศในยุโรปได้แสดงการสนับสนุนการยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางแต่ได้เน้นนักลำดับความสำคัญของเขาเจ้าว่าอิหร่านบ่สามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้ในการปรากฏตัวต่อสื่อกับประธานาธิบดีฝรั่งเอมานูเอลมาครงมิสเตอร์ทรัมป์กล่าวว่าขอตกลงนั้นได้ถือลงนามแล้วก่อนพิธีลงนามอย่างเป็นทางการกับอิหร่านในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์วันที่19เดือนมิถุนา
2: And the strait has already partially opened. As you know, they're doing a little hunting for a couple of mines that they've already found.
0: และซองแคบก็ได้เปิดบางส่วนแล้วดังที่ทานหูเขาเจ้ากำลังสอกหาระเบิดบางแห่งซึ่งเขาเจ้าได้พบแล้วแต่การเดินเรือได้เริ่มต้นแล้วและในวันศุกร์มันก็จะเปิดอย่างเต็มทีถึงแม้ว่าสันติภาพอาจอยู่ในวาระการประชุมเป็นเถื่อนทำอิฐแต่มันบ่มีการหับประกันอย่างเลยรายงานโดยอัลเลนลีข่าว SBS News จัดทำโดยศักดิ์ภูมิรัตน์วิทยุ SBS ภาคภาษาลาว
3: ดาวน์โหลด SBS Audio App มือนี้และเริ่มฟังรายการที่ทานสอบได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีจาก App Store หรือ Google Play ในตอนนี้

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online, and on radio.
1: คุณกำลังฟัง SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุเราขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของพื้นที่ที่เรากำลังออกอากาศอยู่นั่นคือชนเผ่าโวรันเจรีวอยโวรงแห่งกลุ่มชนคูลินและขอคารวะผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันพร้อมกันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทุกพื้นที่ที่ผู้ฟังกำลังรับฟังรายการของเราอยู่ในวันนี้สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026อยู่กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศสดอยู่นะคะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะฟังตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนนะคะ
2: ความตกลงทัฟต้านะคะหรือก็ตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียเนี่ยซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ2548นะคะหรือว่าปีคศ2005นะคะก็คือเพิ่งครบรอบ20ปีนะคะเมื่อปี2568
1: ออสเตรเลียเป็นประเทศแรกนะคะที่ประเทศไทยทำข้อตกลงการค้าเสรี20ปีผ่านมาความสัมพันธ์ทางการค้าของทั้งสองประเทศเป็นอย่างไรฟังคุณจนัญญาบรรทุกคุณค่ะจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศพูดถึงเรื่องนี้ค่ะ
3: Our main role is to register charities and make sure they follow certain rules. So for example, if you collect money from the public in a shopping center, there are specific rules that your organization would have to follow
1: Australia Explain วันนี้นะคะมีข้อมูลเรื่องการบริจาคและการระดมทุนบริจาคให้ถูกกฎหมายในออสเตรเลียค่ะรวมถึงล่าสุดนะคะไข้หวัดนกถึงออสเตรเลียเป็นครั้งแรกค่ะตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกับคุณชยาดาพาวค่ะ
4: อิหร่านอ้างยังปิดช่องแคบฮอร์มุซการสหรัฐยืนยันเรือผ่านได้ปัญหาแพลตฟอร์มออนไลน์ออสเตรเลียประชาชนสูญเงินเกือบ500ล้านดอลลาร์ต่อปีรัฐนิวเซาท์เวลส์เปิดศูนย์ผลิตบ้านสำเร็จรูปหวังแก้วิกฤตที่อยู่อาศัยติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย22มิถุนายน2569กับดิฉันชยดาค่ะมาติดตามสถานการณ์ล่าสุดในตะวันออกกลางนะคะอิหร่านและส

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay!
3: รับความปลอดภัยอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของสหรัฐคริสไรท์กล่าวว่ามีเรือ67ลำเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุสในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นจาก55ลำในวันก่อนหน้าเขาระบุว่าการขนส่งน้ำมันและเชื้อเพลิงผ่านเส้นทางดังกล่าวกำลังกลับมาใกล้เคียงกับระดับก่อนเกิดความขัดแย้งเขาระบุว่า
4: Traffic is flowing through the straits quite nicely. Now that's because of a U.S. military presence.
3: ขณะนี้การสัญจรผ่านช่องแคบดำเนินไปได้ค่อนข้างดีเนื่องจากยังมีกองกำลังทหารสหรัฐอยู่แม้อิหร่านยังไม่ได้เก็บกู้ทุนระเบิดในร่องน้ำหลักสำหรับการเดินเรือแต่สหรัฐได้เปิดเส้นทางเดินเรือสำรองทางตอนใต้และเราได้คุ้มกันเรือให้เดินผ่านเส้นทางนั้นมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วขณะเดียวกันการเจรจารอบแรกระหว่างสหรัฐและอิหร่านได้เสร็จสิ้นลงที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายยังเห็นต่างกันได้แก่การผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรการปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้รวมถึงข้อกังวลด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับเลบานอนและช่องแคบฮอร์มุสกลับมาที่ข่าวในประเทศนะคะชาวออสเตรเลีย4ใน5คนกำลังเผชิญปัญหาข้อพิพาทกับร้านค้าออนไลน์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียรายงานฉบับล่าสุดจากสำนักงานผู้ตรวจการอุตสาหกรรมโทรคมนาคมพบว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริการดิจิทัลสร้างความเสียหายแก่ผู้บริโภคเป็นมูลค่าเกือบ500ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียต่อปีซึ่งปัญหาที่พบมากที่สุดได้แก่การถูกล็อกออกจากบัญชีผู้ใช้การถูกเรียกเก็บเงินโดยไม่คาดคิดการได้รับบริการลูกค้าที่ไม่มีประสิทธิภาพด้านผู้ตรวจการอุตสาหกรรมโทรคมนาคมระบุว่าขณะนี้ชาวออสเตรเลียจำนวนมากถูกปล่อยให้แก้ปัญหาด้วยตนเองในโลกออนไลน์ขณะที่มีเสียงเรียกร้องเพิ่มขึ้นให้จัดตั้งผู้ตรวจการด้านบริการดิจิทัลโดยเฉพาะเพื่อช่วยคุ้มครองผู้บริโภคและรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆมุขมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของรัฐควีนส์แลนด์กำลังกดดันบริษัทผู้จำหน่ายไฟฟ้าที่ไม่ส่งต่อผลประโยชน์จากการลดต้นทุนไฟฟ้าให้แก่ผู้บริโภคหน่วยงานกำกับดูแลการแข่งขันของรัฐควีนส์แลนด์ระบุว่าตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปค่าไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนในพื้นที่ภูมิภาคของรัฐมีแนวโน้มลดลงร้อยละ 6.9 ขณะที่ธุรกิจขนาดเล็กจะได้รับการปรับลดค่าไฟร้อยละ 8.1 รัฐมนตรีการคลังของรัฐควีนส์แลนด์เดวิดจานเนสกีกล่าวว่ารัฐบาลได้สั่งการให้บริษัทเออร์กอนเอเนจีซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการไฟฟ้าในพื้นที่ส่วนภูมิภาคของรัฐส่งต่อส่วนลดของค่าไฟดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างเต็มจำนวนเขาระบุว่า
5: I need to see energy retailers doing the right thing by Queenslanders passing on those savings
3: ผมต้องการเห็นผู้จำหน่ายไฟฟ้าทำในสิ่งที่ถูกต้องต่อชาวควีนส์แลนด์ด้วยการส่งต่อส่วนลดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ให้กับลูกค้าผมเคยพูดมาครั้งหนึ่งแล้วและหากจำเป็นต้องเปิดเผยชื่อบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามเพื่อกดดันให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องผมก็พร้อมจะทำเช่นนั้นความเห็นดังกล่าวมีขึ้นในช่วงก่อนการประกาศงบประมาณประจำปีของรัฐควีนส์แลนด์ซึ่งมีกำหนดจะนำเสนอโดยนายเดวิดจานเนสกีในวันอังคารนี้มาทิ้งท้ายที่ข่าวรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์ประกาศจัดตั้งศูนย์การผลิตที่อยู่อาศัยแห่งใหม่เพื่อส่งเสริมการก่อสร้างบ้านสำเร็จรูปหรือที่เรียกว่า prefabricated housing และเพิ่มปริมาณที่อยู่อาศัยในตลาดภายใต้โครงการนี้บ้านจะถูกผลิตหรือประกอบชิ้นส่วนล่วงหน้าในศูนย์ดังกล่าวโดยอ้างอิงจากแบบบ้านมาตรฐานที่เรียกว่า pattern booksก่อนจะถูกขนย้ายไปในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อติดตั้งและก่อสร้างให้แล้วเสร็จมุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์คริสมินส์กล่าวว่ามาตรการส่วนหนึ่งในงบประมาณของรัฐที่จะประกาศในเร็วๆนี้จะมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและนักลงทุนเพื่อเร่งการพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบสำเร็จรูปและช่วยเพิ่มอุปทานบ้านในรัฐรัฐบาลเชื่อว่าการใช้ระบบก่อสร้างบ้านสำเร็จรูปจะช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ

อีกแนวทางหนึ่งในการรับมือกับวิกฤตที่อาศัยที่ออสเตรเลียกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท90สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท10สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้70เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่23มิถุนายนค่ะที่เพิร์ธนะคะพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอาจมีฝนโปรยเป็นช่วงๆอุณหภูมิสูงสุด21องศาเซลเซียสแอดเดเลดพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด15องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนและอาจมีฝนโปรยช่วงเช้าอุณหภูมิสูงสุด13องศาแคนเบราพรุ่งนี้มีหมอกหนาช่วงเช้าและท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด14องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสช่วงเช้าและอาจมีฝนโปรยช่วงเย็นอุณหภูมิสูงสุด15องศาซิดนีย์พรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด19องศาบริสเบนพรุ่งนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งอุณหภูมิสูงสุด22องศามาปิดท้ายที่ดาร์วินค่ะพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสค่ะและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย22มิถุนายน2569ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ

0: สต์ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nasir Khor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay, yay!
3: SBS Audio
4: SBS Audio มีรายการมากมายที่ตรงใจคุณ
5: ยาวๆได้ยังจนไปหาละ
6: SBS Chill
7: SBS Pop Asia Non-stop Asian Pop
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi uplabdh karwata hai
10: Far from the partisan politics
4: รายการข่าวมากกว่า60ภาษาเพลงที่เข้ากับทุกอารมณ์และพอดคาสต์ที่น่าติดตามรอให้คุณได้รับฟังดาวน์โหลด SBS Audio App หรือไปที
3: ่ sbs.com.au/audio
11: คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการ SBS ไทยนะคะเรากำลังออกอากาศสดจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะรายการวันจันทร์วันนี้กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะคุณผู้ฟังคะรายการภาษาไทยของเรามีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีนะคะรายการสดเวลา 14.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์เมลเบิร์นและแคนเบอร์ราค่ะฟังรายการสดของเราได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่3ฟังผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio ทาง SBS On Demand ได้เช่นกันนะคะทางช่องโทรทัศน์เลือกช่อง303ค่ะหรือทางเว็บไซต์ของเรานะคะ www.sbs.com.au/thai จากนั้นรายการนำมาให้ฟังย้อนหลังในวันเดียวกันเวลา 22.00 นาฬิกาฟังได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่2ฟังผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio หรือทางช่องโทรทัศน์เลือกช่อง302นะคะรายการของเราฟังได้อีกทุกเวลาที่สะดวกเช่นกันค่ะทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มที่ฟังพอดแคสต์กันเป็นประจำนะคะไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Spotify หรือทางช่อง SBS Thai ใน YouTube และเราเพิ่งเปิดช่องทางนี้เป็นช่องทางใหม่ล่าสุดเลยค่ะกด Subscribe ช่อง SBS Thai ได้นะคะหรือค้นหาคำว่า SBS Thai ค้นหาได้ทั้งในภาษาไทยและในภาษาอังกฤษค่ะและสำหรับเว็บไซต์ของเรานะคะมีทั้งพอดแคสต์พอดแคสต์ซีรีส์และสามารถอ่านข่าวในภาษาไทยได้เช่นกันค่ะเรายังมีช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะทั้ง Facebook Page และ Instagram ของ SBS Thai กดไลค์กดติดตามได้เช่นกันนะคะตอนนี้เราไปฟังเรื่องของการอัปเดตสถานการณ์ไข้หวัดนกที่มาถึงออสเตรเลียเป็นครั้ง

0: ค่ะขณะนี้มีการพบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5 เป็นครั้งแรกในออสเตรเลียนะคะโดยเจ้าหน้าที่ตรวจพบเชื้อไวรัสในซากนกสกัวสีน้ำตาลซึ่งเป็นนกทะเลอพยพบนชายหาดในเมืองแอสเปเรนซ์ทางตอนใต้ของนครเพิร์ธโดยทางการระบุว่าได้คาดการมาก่อนแล้วว่าเชื้อไวรัสนี้จะเดินทางมาถึงและได้เตรียมแผนรับมือไว้แล้วคุณบีว่าควอนผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้นะคะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะนกสกัวสีน้ำตาลตัวหนึ่งถูกพบบนชายหาดใกล้เมืองแอสเปเรนซ์ห่างจากนครเพิร์ธไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว700กิโลเมตรเมื่อวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนที่ผ่านมาในเวลาต่อมานกตัวดังกล่าวตายลงการตรวจในห้องปฏิบัติการขององค์การวิจัยวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมเครือจักรภพหรือ CSIRO ในเมืองจิลองรัฐวิกตอเรียยืนยันในเวลาต่อมาว่านกตัวนี้ติดเชื้อไวรัสนกสายพันธุ์ H5 ชนิดก่อโรครุนแรงทางด้านจูลี่คอลลินส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของรัฐบาลสหพันธรัฐกล่าวถึงผลตรวจดังกล่าวว่า
1: Testing at CSIRO's Center for Disease Preparedness has confirmed the H5 high pathogen
0: การตรวจที่ศูนย์เตรียมความพร้อมรับมือโรคของ CSIRO ยืนยันการพบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5 ชนิดก่อโรครุนแรงหรือไข้หวัดนกในนกสกัวสีน้ำตาลตัวหนึ่งในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียรัฐมนตรีคอลลินส์กล่าวการพบเชื้อในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่เชื้อสายพันธุ์ H5 เดินทางมาถึงแผ่นดินใหญ่ของออสเตรเลียโดยก่อนหน้านี้มีการตรวจพบเชื้อชนิดเดียวกันบนเกาะเฮิร์ทของออสเตรเลียในเขตแอนตาร์กติกใต้เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วสำหรับดร.ลอเรนโรแมนนักวิจัยนกทะเลจากสถาบันการศึกษาทางทะเลและแอนตาร์กติกแห่งมหาวิทยาลัยแทสเมเนียกล่าววันนี้ไม่ใช่ข่าวร้ายทั้งหมด
2: I think what's really positive about this detection is that the messaging that Wildlife Health Australia and the Australian government
0: ข่าวดีเกี่ยวกับการตรวจพบครั้งนี้คือการสื่อสารที่องค์กรสุขภาพสัตว์ป่าออสเตรเลียและรัฐบาลออสเตรเลียเผยแพร่ออกไปทำให้ผู้ดูแลสัตว์ป่าทราบมาหลายปีแล้วว่ามีความเป็นไปได้ที่ไข้หวัดนกสายพันธุ์นี้จะเดินทางมาถึงออสเตรเลียแม้ว่าฉันจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรณีนี้โดยตรงแต่จากที่ได้ยินมาถือเป็นสัญญาณที่ดีว่าผู้ดูแลสัตว์ป่าควรรู้ว่าควรสังเกตอะไรและเมื่อมีการตรวจพบครั้งแรกพวกเขาก็พร้อมจะดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมดร.โรแมนกล่าวอย่างไรก็ตามดร.โรแมนกล่าวว่ายังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าการพบเชื้อครั้งนี้จะนำไปสู่การระบาดหรือไม่และผู้เชี่ยวชาญอธิบายว่าขณะนี้สถานการณ์ยังเป็นเพียงการที่เชื้อเข้ามาในพื้นที่เป็นครั้งแรกและยังไม่ถือว่าเป็นการระบาดโดยการระบาดนั้นหมายถึงการแพร่กระจายอย่างฉับพลันและจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทางด้านเพนนี่ชาร์ปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่าเป็นเรื่องที่ยากจะหลีกเลี่ยงในการจะป้องกันไม่ให้เชื้อเดินทางมาถึง
3: We obviously hope that it doesn't come here butBirds fly a long way and we can't put them in cages.
0: แน่นอนว่าเราหวังว่ามันจะไม่มาถึงที่นี่แต่นกเหล่านี้บินได้ไกลและเราไม่สามารถจับพวกมันใส่กรงได้เราคาดว่าเราอาจจะพบเชื้อที่นี่เธอกล่าวสำหรับรัฐมนตรีคอลลินส์เธอกล่าวว่าสถานการณ์ในขณะนี้ยังไม่เป็นเรื่องที่น่าวิตก
1: Whilst disappointing, this is not unexpected.Given the global spread of the H5
0: แม้จะน่าผิดหวังแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เหนือความคาดหมายเนื่องจากเชื้อไข้หวัดนก H5 แพร่กระจายไปทั่วโลกแล้วฉันยืนยันได้ว่าขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานการตายเป็นจำนวนมากและยังไม่มีหลักฐานการติดเชื้อในสัตว์ปีกเธออธิบายแต่ว่าการมาถึงของเชื้อสายพันธุ์ H5 ได้สร้างความกังวลให้กับหมู่นักวิทยาศาสตร์นักอนุรักษ์และกลุ่มภาคเกษตรกรรมเมื่อมีการพบเชื้อ H5 บนเกาะเฮิร์ทในครั้งก่อนนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าลูกแมวน้ำช้างขั้วโลกใต้ได้ตายจากโรคนี้ราว 13,359 ตัวจากจำนวนประชากรรวม 17,364 ตัวดร.โรแมนอธิบายว่าเหตุการณ์สัตว์ตายจำนวนมากและการลดลงของประชากรสัตว์ในระดับสายพันธุ์เคยเกิดขึ้นมาแล้วในต่างประเทศ
2: Sea lions have been

0: particularly hard hit across many, many countries, as well as in the sub-Antarctic.
1: สิงโตทะเลได้รับผลกระทบอย่างหนักเป็นพิเศษในหลายประเทศรวมถึงในบริเวณแอนตาร์กติกใต้ด้วยดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งหากเชื้อแพร่ไปสู่สิงโตทะเลในออสเตรเลียซึ่งก็มีความเป็นไปได้หากเกิดการแพร่ระบาดในประเทศเชื้อยังสามารถส่งผลกระทบอย่างหนักต่อนกทะเลที่ทำรังบนผืนดินด้วยเช่นนกกระทุงนกกาน้ำนกบูบีนกแกนเน็ตและนกนางนวลแกลบพบการตายของสัตว์เหล่านี้จำนวนมากในบางประเทศและมีนกตายหลายแสนตัวภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือนดร.โรแมนกล่าวทางด้านรัฐบาลสหพันธรัฐระบุว่าได้วางแผนรับมือเพื่อลดความเสี่ยงของสถานการณ์เช่นนี้ไว้แล้วรัฐมนตรีคอลลินส์กล่าวว่ารัฐบาลได้วางแผนรับมือไว้แล้วมากกว่า100แผนสำหรับพื้นที่ธรรมชาติสำคัญและสัตว์สายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงในรัฐนิวเซาท์เวลส์รัฐมนตรีชาร์ประบุว่าเจ้าหน้าที่จากทุกระดับของรัฐบาลได้ทำงานร่วมกันเพื่อเตรียมรับมือกับเชื้อไวรัสล่วงหน้าไว้แล้ว
2: Both federal and state governments have been preparing for this literally had some emergency practice
1: ทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลรัฐต่างเตรียมพร้อมสำหรับเรื่องนี้เราเพิ่งจัดการซ้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนแผนการดำเนินงานทั้งหมดจึงถูกนำมาใช้แล้วและเรากำลังทำงานร่วมกับรัฐบาลกลางอย่างใกล้ชิดรัฐมนตรีชาร์ปกล่าวขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อพยายามลดความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อมนุษย์คุณสันจายาเสนานายาเกผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียกล่าวว่าประชาชนยังไม่ควรกังวลโดยเฉพาะหากรัฐบาลสามารถจำกัดการแพร่กระจายของเชื้อสายพันธุ์นี้ได้
3: From a human point of view we have seen a few cases but it's not easy for a human being to get this
1: จากมุมมองของมนุษย์เราเคยพบผู้ติดเชื้ออยู่บ้างแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่มนุษย์จะติดเชื้อนี้โดยทั่วไปมักเป็นการติดจากสัตว์ปีกที่มีเชื้อสู่คนในสหรัฐเราพบการติดเชื้อจากวัวสู่คนด้วยเช่นกันแต่ในกรณีมนุษย์จากไข้หวัดนกสายนี้พบได้ไม่บ่อยนักและผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีอาการไม่รุนแรงเธอกล่าวที่ผ่านไปคือการพบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5 เป็นครั้งแรกในออสเตรเลียซึ่งทางการออสเตรเลียยืนยันว่ามีมาตรการรับมือไว้แล้วโดยคุณบีว่าควอนผู้สื่อข่าวของ SBS ดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
4: SBS
5: SBS
6: SBS
7: SBS
8: SBS
9: SBS Radio
10: ¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos, entre rituales y promesas, y así cambiar la historia. Un Audible Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar.
11: sbs.com.au/thai เป็นโฮมเพจหน้าแรกบนเบราว์เซอร์ของคุณติดตามข่าวสารล่าสุดสถานการณ์ปัจจุบันและเรื่องราวบันเทิงที่ sbs.com.au/thai หากคุณชอบฟัง SBS Thai มาพูดคุยกันต่อบนหน้า Facebook ของเรากดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณบน Facebook SBS Thai
1: คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยอยู่กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงหน้าเรามีบทสัมภาษณ์ตัวแทนจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศค่ะกับข้อตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียที่มีมากว่า20ปีแล้วนะคะสำหรับ Australia Explain วันนี้มีข้อมูลในการตรวจสอบก่อนบริจาคนะคะรวมถึงการระดมทุนให้ถูกกฎหมายในออสเตรเลียค่ะ

การให้ความช่วยเหลือในเรื่องที่คุณผู้ฟังให้ความสำคัญอาจจะทำให้รู้สึกอิ่มเอมใจแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าการระดมทุนถูกต้องตามกฎหมายหรือ

0: ให้และหากว่าคุณผู้ฟังต้องการตั้งแคมเปญระดมทุนด้วยตนเองควรเริ่มต้นอย่างไร Australia Explain ตอนนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการระดมทุนในออสเตรเลียไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเป็นผู้บริจาคเงินเพื่อการกุศลหรือเป็นผู้ที่ต้องการระดมทุนด้วยตนเองคุณโซอี้ทอมัยดูผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะกฎหมายเกี่ยวกับการระดมทุนในออสเตรเลียอาจจะสร้างความสับสนได้นะคะเพราะว่าแต่ละรัฐและเขตปกครองมีกฎหมายระดมทุนของตนเองดังนั้นผู้ระดมทุนต้องปฏิบัติตามข้ออนุมัติของรัฐบาลท้องถิ่นรวมถึงกฎหมายอื่นๆเช่นกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคออสเตรเลียและกฎหมายความเป็นส่วนตัวทางด้านคณะกรรมการองค์กรการกุศลและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรแห่งออสเตรเลียหรือที่มีชื่อย่อว่า ACNC เป็นหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรการกุศลของออสเตรเลียซึ่งมีหน้าที่ดูแลให้องค์กรการกุศลจดทะเบียนดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและปฏิบัติตามหน้าที่ของตนแต่ว่าไม่มีอำนาจกำกับดูแลโดยตรงว่าการระดมทุนดำเนินการอย่างไรเดี๋ยวเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละรัฐหรือเขตปกครองคุณซูวูดเวิร์ดกรรมาธิการของ ACNC อธิบายเรื่องนี้ว่า
1: Our main role is to register charities and make sure they follow certain rules
0: บทบาทหลักของเราคือการจดทะเบียนองค์กรการกุศลและดูแลให้องค์กรเหล่านั้นปฏิบัติตามกฎตัวอย่างเช่นหากคุณเก็บเงินจากประชาชนในศูนย์การค้าองค์กรของคุณก็จะต้องปฏิบัติตามกฎเฉพาะบางอย่างและกฎเหล่านี้เป็นระดับรัฐซึ่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ในรัฐใดเราให้ความสำคัญกับเรื่องที่ว่าเงินไปที่ไหนหรือเกิดอะไรขึ้นกับเงินที่ระดมมาได้แต่เราไม่ใช่หน่วยงานกำกับดูแลด้านการระดมทุนเธอกล่าวแม้ว่าการจดทะเบียนกับ ACNC จะเป็นเรื่องสมัครใจแต่หากองค์กรการกุศลอยู่ในทะเบียนหมายความว่าองค์กรนั้นผ่านการประเมินแล้วว่ามีสถานะเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและปฏิบัติตามมาตรฐานธรรมาภิบาลที่ดีคุณผู้ฟังสามารถตรวจสอบข้อมูลการรับรองขององค์กรได้ถ้าหากว่าองค์กรนั้นเป็นองค์กรการกุศลที่ขึ้นทะเบียนกรรมาธิการวูดเวิร์ดกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า
1: You can look up the charity register just on your phone on your computer if you just put in the words charity register you'll find us
0: คุณสามารถค้นหาทะเบียนองค์กรการกุศลได้จากโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์เพียงพิมพ์คำว่า Charity Register ก็จะพบกับเราข้อมูลนี้มักจะเป็นประโยชน์มากเพราะสามารถระบุได้ว่าใครเป็นผู้บริหารองค์กรการกุศลองค์กรทำกิจกรรมประเภทใดและได้รับเงินมาจากที่ไหนคุณสามารถดูข้อมูลเหล่านี้ได้ก่อนบริจาคและเพื่อให้มั่นใจว่าเงินของคุณจะไปสู่สิ่งที่คุณให้ความสำคัญมากที่สุดและคุณยังสามารถมั่นใจได้ด้วยว่าองค์กรนั้นเป็นองค์กรการกุศลที่จดทะเบียนจริงและมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกี่ยวกับการธรรมาภิบาลที่ดีเธออธิบายอย่างไรก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าองค์กรการกุศลที่จดทะเบียนทุกแห่งจะสามารถออกใบเสร็จรับเงินบริจาคที่จะสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้เอมี่วิลเลียมส์ทนายความจากบริการกฎหมายเพื่อองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรชื่อว่า Justice Connect อธิบายเรื่องนี้ว่า
2: Donations are tax deductible only when the donation is made to an organization that
0: เงินบริจาคจะนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ก็ต่อเมื่อบริจาคให้กับองค์กรที่สำนักงานภาษีหรือ ATO รับรองว่ามีสถานะเป็นผู้รับของขวัญที่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้เรียกว่า Deductible Gift Recipient หรือ DGR และวิธีตรวจสอบคือเข้าไปที่เว็บไซต์ที่เรียกว่า ABR Lookup หรือ ABN Lookup แล้วพิมพ์ชื่อองค์กรลงไปเว็บไซต์จะแสดงอย่างชัดเจนว่าองค์กรนั้นมีสถานะ DGR หรือไม่เธอกล่าวอย่างไรก็ตามนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการระดมทุนขององค์กรการกุศลคุณสามารถแจ้งต่อหน่วยงานกำกับดูแลในรัฐหรือในเขตปกครองของคุณผู้ฟังได้ค่ะและ ACNC สามารถเข้าแทรกแซงในบางประเด็นเกี่ยวกับการระดมทุนได้เช่นกันเช่นกรณีที่องค์กรการกุศลไม่สามารถชี้แจงเงินทั้งหมดที่ระดมทุนมาได้และข้อร้องเรียนทั้งหมดที่ยื่นต่อ ACNC จะได้รับการตรวจสอบแม้ว่าคุณจะได้รับเพียงการยืนยันว่าได้รับข้อร้องเรียนแล้วก็ตามหรือแม้ว่าจะไม่ได้รับการแจ้งความคืบหน้าเพิ่มเติมกรรมการวูดเวิร์ดกล่าวว่า

0: There is the ability to report any concern that they have, and there's a form on our website to do that. If they wish, they can do it.
1: ประชาชนสามารถรายงานข้อกังวลที่มีได้และมีแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของเราให้ดำเนินการถ้าหากว่าต้องการก็สามารถรายงานโดยไม่เปิดเผยตัวตนได้เช่นกันและเราให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้อย่างจริงจังบางครั้งผู้คนอาจจะไม่พอใจที่ไม่ได้รับแจ้งว่าเรากำลังสอบสวนอยู่หรือไม่แต่ภายใต้กฎหมายของรัฐสภาที่จะตั้งหน่วยงานของเราเราไม่สามารถแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งที่พวกเขาร้องเรียนแต่ฉันขอยืนยันว่านั้นไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้ตรวจสอบเรื่องนั้นเธอกล่าวและถ้าหากว่าคุณผู้ฟังสงสัยว่าเป็นการหลอกลวงในรูปแบบของการระดมทุนให้ปฏิเสธการบริจาคและรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลในพื้นที่หรือบริการ Scam Watch ที่เว็บไซต์ scamwatch.gov.au เมื่อบริจาคเงินทางออนไลน์สิ่งสำคัญคือการตรวจสอบว่าคุณอยู่บนเว็บไซต์ทางการหรือไม่อย่ารีบร้อนอย่าคลิกลิงก์ที่น่าสงสัยและตรวจสอบข้อมูลรับรองของผู้ระดมทุนเสียก่อนแล้วถ้าหากว่าผู้ระดมทุนเข้ามาหาคุณแบบพบหน้าควรทำอย่างไรคุณปีเตอร์ฮิลจอห์นส์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสมาคมกำกับดูแลการระดมทุนสาธารณะองค์กรในภาคส่วนที่เป็นตัวแทนขององค์กรการกุศลและหน่วยงานระดมทุนที่ทำการระดมทุนแบบพบหน้าในออสเตรเลียอธิบายถึงสัญญาณเตือนบางอย่างของการหลอกลวงในการระดมทุนแบบพบหน้า
2: If the individual fundraiser on the street or at your doorstepIsn't in uniform, doesn't have a photo ID, and is in particular asking.
1: หากผู้ระดมทุนรายบุคคลบนถนนหรือที่หน้าประตูบ้านของคุณไม่ได้สวมเครื่องแบบไม่มีบัตรประจำตัวพร้อมรูปถ่ายและโดยเฉพาะกรณีที่ขอรับบริจาคเป็นเงินสดหรือขอรับบริจาคแบบครั้งเดียวสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ควรเตือนประชาชนว่าผู้ระดมทุนนั้นอาจไม่ใช่ผู้ระดมทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายสิ่งที่เราอยากย้ำคือหากไม่แน่ใจก็อย่าบริจาคใช้เวลาหยุดคิดก่อนคุณสามารถเข้าเว็บไซต์โทรหาองค์กรการกุศลเพื่อตรวจสอบแล้วค่อยบริจาคในภายหลังได้เสมอเขากล่าวคุณผู้ฟังคะการระดมทุนแบบพบหน้ามี3ประเภทหลักนะคะได้แก่ผู้ระดมทุนตามท้องถนนผู้ระดมทุนตามบ้านและผู้ระดมทุนที่ดำเนินการภายในศูนย์การค้าคุณฮิลจอห์นส์ยกตัวอย่างพฤติกรรมมาตรฐานบางประเภทที่ผู้ระดมทุนเหล่านี้ควรปฏิบัติ
2: Being polite, being respectful, not obstructing any members of the public, not approaching members of the public when they're
1: ความสุภาพให้ความเคารพไม่กีดขวางประชาชนไม่เข้าไปพูดคุยกับประชาชนขณะที่พวกเขานั่งอยู่โดยเฉพาะในร้านกาแฟและร้านอาหารหรือสถานที่ลักษณะนี้สิ่งสำคัญคือผู้ระดมทุนต้องอธิบายอย่างชัดเจนถึงบทบาทขององค์กรการกุศลเหตุผลที่พวกเขาขอรับเงินและต้องพูดคุยโดยตั้งอยู่บนความเคารพต่อผู้บริจาคและหากบุคคลที่อยู่บนถนนหรือที่หน้าประตูบ้านรู้สึกว่าไม่ต้องการการบริจาคควรเคารพความประสงค์ของพวกเขาด้วยเขากล่าวหากว่าคุณผู้ฟังต้องการระดมทุนด้วยตนเองเพื่อช่วยเหลือในเรื่องใดเรื่องหนึ่งควรทำอย่างไรคุณเอมี่วิลเลียมส์จาก Justice Connect กล่าวว่าคุณควรตรวจสอบกับหน่วยงานกำกับดูแลในท้องถิ่นของคุณเสมอว่าคุณจำเป็นต้องมีใบอนุญาตหรือไม่และต้องปฏิบัติตามกฎใดบ้างเธอเสริมอีกว่าการขอรับเงินแบบส่วนบุคคลโดยทั่วไปมักไม่อยู่ภายใต้กฎหมายการระดมทุน
3: So that's things like asking your friends or family for money to support a personal activity like for example
1: นั่นคือกรณีเช่นการขอเงินจากเพื่อนหรือครอบครัวเพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่วนตัวเช่นฉันต้องการเดินทางไปต่างประเทศและอยากให้คุณบริจาคเงินเพื่อการผจญภัยไปเป็นอาสาสมัครในต่างประเทศของฉันหรือการระดมทุนในที่ทำงานเช่นหากมีพนักงานในที่ทำงานของคุณที่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลและคุณระดมทุนในที่ทำงานเพื่อช่วยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นกรณีเหล่านี้โดยทั่วไปมักไม่อยู่ภายใต้กฎหมายการระดมทุนเธอกล่าวและถ้าหากว่าคุณเปิดแคมเปญระดมทุนออนไลน์ผ่านระบบ crowdfunding มีความเป็นไปได้สูงมากที่การระดมทุนของคุณเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและการระดมทุนเหล่านี้อาจอยู่ภายใต้กฎหมายการระดมทุนที่แตกต่างกันและควรระบุอย่างชัดเจนว่าเงินจะถูกนำไปใช้ที่ใดกล่าวอีกอย่างคือต้องระบุวัตถุประสงค์ที่แน่ชัดของการระดมทุนเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้ผู้บริจาคเข้าใจผิดWilliams T.

0: ็น2ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการระดมทุนแบบออนไลน
1: ์ If you're crowdfunding onlineTypically, you're going to need to be across all the different laws in each state and territory, and that means you might.
0: หากคุณทำ crowdfunding online, โดยทั่วไปคุณจำเป็นต้องเข้าใจกฎหมายที่แตกต่างกันในแต่ละรัฐและเขตปกครองและนั่นหมายความว่าคุณอาจจะต้องมีใบอนุญาตของแต่ละท้องถิ่นเป็นอีกเรื่องที่สำคัญมากเกี่ยวกับ crowdfunding คือคุณต้องระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนและบริจาคเองเช่นกันควรถามคำถามว่าวัตถุประสงค์ขององค์กรนี้คืออะไรเธออธิบายที่ผ่านไปคือ Australia Explain ข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับการระดมทุนทั้งในฐานะผู้บริจาคและผู้ระดมทุนในออสเตรเลียโดยคุณซออี้โทมัยดูผู้สื่อข่าวของ SBS ดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
2: คุณกำลังฟัง SBS ไทย You're listening to SBS Thai

0: su SBS.
1: Prender el fuego, checar que todo esté en su lugar, recibir el atún.
2: Regrésalo, eso es salmón, no atún.
1: Probar la salsa.
2: ¡Ya no hay aguacate!
1: Ordenar más hielo. Miracle Grow Plant Food a mi jardín de hierbas de olor.
2: La mesa 12 cambió su orden, salió el mismo plato dos veces. ¡Se nos acabó el cilantro!
1: Se cayó una chabona.
3: Está claro que el jardín de Pablo esté creciendo más verde y frondoso que nunca. Es un milagro. Es Miracle Grow.
4: Ready to order.
5: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
4: Everything?
6: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
7: Yes, Chef!
5: This is so nice.
6: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
5: Ooh, tiramisu!
6: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
8: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
9: ดาวน์โหลด SBS Audio App วันนี้และเริ่มฟังรายการที่คุณชื่นชอบทั้งหมดได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีตอนนี้เลยทาง App Store หรือ Google Play
10: คุณกำลังอยู่กับรายการ SBS ไทยอยู่กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงนี้ไปฟังสัมภาษณ์คุณจนัญญาบรรทุกุลค่ะจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกับ20ปีของข้อตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณจนัญญาบรรทุกุลนะคะผู้อำนวยการสำนักอเมริกาแปซิฟิกและองค์การระหว่างประเทศจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
10: ค่ะอยากให้ช่วยเล่าย้อนถึงที่มาของข้อตกลงทาฟต้านะคะว่าเกิดขึ้นในบริบทเศรษฐกิจแบบไหนในตอนนั้นและไทยกับออสเตรเลียในตอนนั้นนะคะคาดหวังอะไรจากข้อตกลงนี้คะ
11: ก็ในช่วงที่ได้มีการจัดทำความตกลงทาฟต้านะคะหรือความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียเนี่ยซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ2548นะคะหรือว่าปีคศ2005นะคะก็คือเพิ่งครบรอบ20ปีนะคะเมื่อปี2568ที่ผ่านมานะคะ
10: คือ
11: บริบทในการทำ FTA กับออสเตรเลียครั้งนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียเนี่ยเป็นความตกลงแรกของประเทศไทยนะคะที่เป็นความตกลงสองฝ่ายนะคะบริบทในขณะนั้นเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่ประเทศต่างๆเนี่ยรวมถึงประเทศไทยนะและประเทศในอาเซียนเองเนี่ยฟื้นฟูจากวิกฤตต้มยำกุ้งนะคะในยุคนั้นเราก็เลยมองว่าเราก็คงจะต้องดำเนินมาตรการทางการค้าหรือนโยบายทางการค้าที่เป็นเชิง proactive จากที่มีบทบาทเชิงรุกนะคะในเวทีพหุภาคีเราก็ควรจะมีบทบาทเชิงรุกมากขึ้นนะคะบนเวทีการค้าระหว่างประเทศนะคะโดยการจัดทำความตกลงสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายจากเดิมที่เราเนี่ยเป็นประเทศที่เน้นเฉพาะการส่งเสริมการส่งออกนะคะหรือ export oriented นะคะเราต้องไปสู่การสร้างหรือการพัฒนาเครือข่ายตลาดที่ให้พบกับหลายประเทศมากขึ้นนะคะตรงนั้นเนี่ยเราก็เลยมีการว่าเราควรจะจัดทำเขตการค้าเสรีเราก็มีการจัดทำเขตการค้าเสรีนะในทั้งในแง่ของสองฝ่ายนะคะก็คือออสเตรเลียเนี่ยที่มีความคิดเห็นที่ตรงกันกับเรานะคะส่วนในระดับภูมิภาคเนี่ยเราก็มีการจัดทำเขตการค้าเสรีอาเซียนจีนนะคะก็ต้องถือว่าเป็นความตกลงภูมิภาคอันแรกนะคะของไทยภายใต้อาเซียนนะคะซึ่งเกิดขึ้นในช่วงพร้อมๆกันเช่นกันนะคะความตกลงเขตการค้าเสรีไทยออสเตรเลียเนี่ยก็จะมีการครอบคลุมนะคะทั้งเรื่องสินค้าบริการแล้วก็การลงทุนแล้วก็มีประเด็นที่ถือว่าใหม่มากๆนะคะในยุคนั้นคือมีเรื่องของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อันนี้ก็คือเป็นการมองไปในข้างหน้าว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะมีการเปิดตลาดระหว่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าบริการและการลงทุนรวมถึงการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปด้วยกันนะคะตั้งแต่20ปีที่แล้วอะค่ะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็มองว่ายุคนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ให้ความสำคัญว่าการจับคู่ทำ FTA นะคะกับประเทศต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น2ฝ่ายหรือหลายฝ่ายเนี่ยเหมือนกับเป็นยุคเริ่มต้นของการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานกระบวนการผลิตแล้วก็เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยกับประเทศอื่นมากขึ้นนะคะ
10: แล้วหลังจากที่ทาฟต้าเนี่ยค่ะมีผลบังคับใช้แล้วเนี่ยข้อตกลงนี้มีบทบาทอย่างไรต่อการขยายการค้าแล้วก็การลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศคะ
11: ต้องเรียนนะคะว่าความตกลงเขตการค้าเสรีไทยออสเตรเลียเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยนอกจากจะเป็น FTA ฉบับแรกของไทยแล้วนะคะก็ต้องถือว่าเป็น FTA ฉบับแรกของไทยกับประเทศ

0: พัฒนาแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการวางระบบการเปิดการค้าเสรีสินค้านะคะที่ครอบคลุม 100% นะซึ่งในยุคนั้นเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะใหม่มากนะคะแล้วก็มีวางการวางรากฐานของการเปิดเสรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าบริการหรือว่าการลงทุนนะคะมันก็จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะคะแล้วก็เป็นการแสดงออกความพร้อมของไทยในการที่จะดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบเปิดนะคะบทบาทสำคัญเนี่ยมันก็เป็นข้อพิสูจน์นะคะว่าผลของการที่เราจัดทำเขตการค้าเสรีกับออสเตรเลียเนี่ยมันทำให้เกิดการขยายตัวของมูลค่าทางการค้านะคะเพิ่มขึ้นอย่างมากนะคะสมมุติว่าเราได้ลงนามไปเมื่อปี2548ใช่ไหมคะเราก็พบว่าเพียงแค่ปีเดียวเนี่ยจากที่เราลงนามในปี2548เนี่ยการค้าก็มีการสูงขึ้นอยู่ประมาณเกือบ 40% นะคะจากปี2547นะคะก่อนที่จะมีการลงนามความตกลงการค้าเสรีนะคะแต่ว่าถ้านับ20ปีผ่านมาเนี่ยในปี2568ซึ่งเป็นการครบรอบ20ปีนะคะของ FTA ฉบับนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าการค้ากับไทยกับออสเตรเลียเนี่ยมีมูลค่าทั้งหมด 17,000 นะคะ 17,364 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะคือเพิ่มขึ้นประมาณ 272% นะคะหรือกว่า3เท่าเนี่ยตั้งแต่ความตกลงเนี่ยมีผลบังคับใช้มาเพราะนั้นมันก็เป็นการแสดงความเชื่อมั่นนะคะว่าเมื่อมีการเปิดเสรีแล้วเนี่ยมันมีการค้าขายเพิ่มขึ้นจริงๆนะคะเป็นแพทเทิร์นทางการค้าด้วยนะคะที่ทำให้เราเนี่ยได้ดุลการค้ากับออสเตรเลียมาโดยตลอดนะคะสินค้าที่เราส่งออกไปในสินค้าสำคัญเนี่ยมันก็คือจะเป็นยานยนต์อุปกรณ์ส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบนะรวมถึงคอมพิวเตอร์นะผลิตภัณฑ์ยางนะแล้วก็อาหารทะเลกระป๋องแปรรูปแล้วก็อัญมณีและเครื่องประดับค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยการเปิดเสรีกับออสเตรเลียเนี่ยมันก็เป็นแหล่งนำเข้านะวัตถุดิบสำคัญไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาตินะ LNG น้ำมันดิบสินแร่ถ่านหินเคมีพันนะแล้วก็อย่างที่เคยได้ยินมาคือมีการนำเข้าเนื้อสัตว์จากออสเตรเลียนะคะเนื้อวัวรวมถึงผักและผลไม้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผลไม้เมืองหนาวค่ะ
1: มูลค่าการค้าเนี่ยเพิ่มขึ้น3เท่าเนี่ยนะคะก็เท่ากับว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เวลาที่เราเจอกับออสเตรเลียทุกครั้งนะคะเราก็ยังมองว่าการจัดทำ FTA ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จในการเปิดตลาดแล้วก็มีการใช้สิทธิประโยชน์นะคะภายใต้เขตการค้าเสรีฉบับเนี่ยกันอย่างกว้างขวางนะคะคราวนี้นอกจากเรื่องสินค้าแล้วเนี่ยอาจจะเสริมนิดนึงอะค่ะว่านอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนนะมีการลงทุนระหว่างกันเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะมีการลงทุนจากออสเตรเลียเข้ามาในไทยนะคะซึ่งจะบอกว่าการลงทุนเนี่ยจะสะท้อนถึงนโยบายของไทยที่เราจับดันนะคะให้เป็นอุตสาหกรรมสมัยใหม่นะคะออสเตรเลียเองเนี่ยมีความเก่งในเรื่องของเกษตรสมัยใหม่นะคะในเรื่องของอุตสาหกรรมสมัยใหม่นะคะซึ่งอันนี้เราก็ได้รับการลงทุนเข้ามาจากออสเตรเลียเยอะพอสมควรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิจิตอลนะคะเรื่องของเกษตรอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพพวกนี้ค่ะมันก็ทำให้เป็นการเหมือนกับแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็เพิ่มทักษะของแรงงานของไทยด้วยอะค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีการไปลงทุนโดยตรงในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นนะคะเราก็ใช้ประโยชน์จากการที่เขาเป็นประเทศที่มีวัตถุดิบหรือทรัพยากรธรรมชาตินะคะเราก็ไปลงทุนว่าจะเป็นเรื่องของเหมืองแร่การสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนะคะแล้วก็เรื่องของพลังงานหมุนเวียนซึ่งทางออสเตรเลียเองเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญนะคะ
1: ถ้าให้ประเมินในภาพรวมอะค่ะมองว่าทัฟต้าเนี่ยมีผลต่อโครงสร้างของการค้าของไทยอะค่ะของไทยเราอย่างไรบ้างคะ
0: ถ้ามองในแง่ยุทธศาสตร์ก่อนละกันอย่างแรกเลยเนี่ยมันเป็นการสร้างพันธมิตรด้านของห่วงโซ่อุปทานคือสินค้าระหว่างไทยและออสเตรเลียเนี่ยออสเตรเลียเขาก็มีความเชี่ยวชาญนะของเขานะคะในด้านนี้การสร้างพันธมิตรเนี่ยมันก็คือการส่งเสริมความเป็น complementary หรือผลประโยชน์ระหว่างกันนะคะยกตัวอย่างนะคะว่าออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติมีแร่เหล็กมีอลูมิเนียมขั้นต้นนะคะซึ่งส่วนนั้นเนี่ยเราก็สามารถนำเข้ามาเป็นวัตถุดิบนะคะหรือมีการเข้ามาลงทุนของบริษัทออสเตรเลียเองเนี่ยและนำวัตถุดิบมาจากออสเตรเลียเนี่ย มาผลิตเหล็กหรืออลูมิเนียมเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยนะคะอันนี้มันก็เป็นด้านหนึ่งของความเป็นพันธมิตรด้านห่วงโซ่อุปทานแล้วนอกจากนั้นเนี่ยถ้ามองในแง่ของการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนะคะก็จะพบได้ว่าคือจริงๆแล้วไทยกับออสเตรเลียเนี่ยเรามีความตกลงร่วมกันอยู่หลายฉบับนะคะความตกลงเขตการค้าเสรีไทยออสเตรเลียก็1ฉบับนะคะความตกลงอาเซปนะคะก็อีก1ฉบับซึ่งทั้งไทยและออสเตรเลียเนี่ยก็เป็นสมาชิกนะคะแล้วก็มีความตกลงอันสเปต้านะคะที่จะมีอาเซียนแล้วก็มีออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์เนี่ยเป็นสมาชิกนะคะเราก็จะพบว่าที่ผ่านมาเนี่ยภาคเอกชนไทยเนี่ยมีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยภายใต้ทัฟต้านะหรือความตกลงเขตการค้าเสรีทางออสเตรเลียเนี่ยสูงที่สุดแล้วก็มีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่อเนื่องนะคะมันก็ทำให้เห็นได้ว่าภาคเอกชนไทยเนี่ยสามารถที่จะนำไอ้ความตกลงเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วก็มีเห็นผลที่เป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นการขยายตลาดการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างไทยและออสเตรเลียเองนะคะอยากจะขยายในเรื่องของบทบาทของเขตการค้าเสรีนะคะทัฟต้าเนี่ยว่าเป็นการสร้างพันธมิตรด้านห่วงโซ่อุปทานนะคะตัวอย่างก็คือว่าไอตัวทัฟต้าเนี่ยจะผลักดันให้อุตสาหกรรมไทยเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนสาเหตุหนึ่งก็คือความตกลงเขตการค้าเสรีไทยออสเตรเลียเนี่ยทำให้ไทยเนี่ยเป็นผู้ส่งออกสำคัญนะคะในรถยนต์ปิกอัพและรถยนต์อเนกประสงค์นะหรือว่า SUV เนี่ยในการเข้าสู่ตลาดออสเตรเลียนะคะอันนี้เนี่ยมันก็เป็นการดึงดูดค่ายรถยนต์ในระดับโลกเนี่ยให้เข้ามาลงทุนแล้วก็ใช้ไทยเป็นฐานในการผลิตยานยนต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะโดยเฉพาะรถยนต์ปิกอัพนะรวมถึง SUV นะคะซึ่งในจุดเริ่มต้นแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้ไทยได้กลายเป็นฐานเราก็ทำให้ไทยได้เป็นผู้ส่งออกสำคัญในรถยนต์ปิกอัพแล้วก็รถยนต์อเนกประสงค์ SUV เนี่ยไปยังประเทศอื่นที่ไม่ใช่แค่ออสเตรเลียด้วยนะคะอันนี้คือประเด็นแรกนะคะการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเนี่ยมันก็ส่งผลให้เกิดการขยายการลงทุนแล้วก็ต้องมีการพัฒนาทักษะแรงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ up skill หรือ re skill เนี่ยเพื่อในการยกระดับเทคโนโลยีแล้วก็มีการแบ่งปันความรู้นะคะหรือแนวปฏิบัติทางธุรกิจเนี่ยระหว่างกันนะคะอีก ประเด็นหนึ่งก็คือว่าความตกลงเนี่ยเป็นความตกลงฉบับแรกที่ไทยเนี่ยทำสองฝ่ายกับประเทศพัฒนาแล้วนะคะมันก็ทำให้การผลิตสินค้าที่จะส่งออกไปออสเตรเลียเนี่ยมันก็จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลนะมีทั้งคุณภาพสินค้านะคะมีมาตรฐานสุขอนามัยนะคะที่โดยเฉพาะออสเตรเลียเนี่ยซึ่งมีความเข้มงวดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของเศรษฐกิจไทยในตลอดระยะเวลา20ปีด้วยอะค่ะ
1: ทีนี้แล้วในมุมของออสเตรเลียล่ะคะเขามองว่าไทยเนี่ยมีความสำคัญในฐานะคู่ค้าภายใต้ FTA อย่างไรบ้างคะ
0: ถ้านับในฐานะคู่ค้านะคะอย่างแรกเลยเนี่ยไทยเป็นคู่ค้าหลักของออสเตรเลียในภูมิภาคอาเซียนนะคะออสเตรเลียเองเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นคู่ค้าที่สำคัญที่สุดในโอเชียเนียนะคะ เราเนี่ยเป็นคู่ค้าลำดับที่9ของออสเตรเลียและเป็นตลาดส่งออกลำดับที่14นะคะของออสเตรเลียในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นแหล่งนำเข้าอันดับที่6ของออสเตรเลียด้วยนะคะ อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนอกจากมูลค่าหรือว่าการเป็นลำดับของตลาดส่งออกและนำเข้าระหว่างกันเนี่ยนะคะอันนี้ก็ถือเป็นความได้เปรียบทางเศรษฐกิจของไทยนะคะไม่ใช่แต่เฉพาะออสเตรเลียหรอกเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีเป็น strategic location นะคะคือเป็นทำเลที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ที่ถือว่าเราเชื่อมโยงเนี่ยในแง่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยออสเตรเลียเนี่ยจึงให้ความสำคัญกับไทยในฐานะที่เป็น strategic location ในการเข้าสู่ภูมิภาคอาเซียนในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ของออสเตรเลียในการที่จะใช้เป็น springboard ในการกระจายสินค้าหรือบริการเนี่ยเข้าสู่ตลาดในภูมิภาคอาเซียนอีกประเด็นหนึ่งก็คือด้วยความที่ประเทศไทยเนี่ยดำเนินนโยบายในลักษณะที่เป็น strategic alliance นะคะคือเป็นประเทศที่เขาเรียกว่ามีความเป็นกลางนะคะเราเป็นเพื่อนกับใครก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นประเทศที่เป็นทางเลือกที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในแง่ของ location หรือในแง่ของการเป็น alliance นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำคัญของไทยต่อออสเตรเลียเนี่ยก็คือต้องถือว่ามีความสำคัญ อยู่ในลำดับต้นๆลำดับอาจจะสูงที่สุดของอาเซียนก็ได้ค่ะออสเตรเลียเองเนี่ยก็ต้องการขยายบทบาทนะในเวทีเอเชียและในเวทีอาเซียนมากขึ้นนะคะออสเตรเลียเองเนี่ยก็ได้ดำเนินยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและการลงทุนของออสเตรเลียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเพื่อมุ่งไปสู่ปีคศ2040นะคะหรือว่า Invested Australia Australia Southeast Asia Economic Strategy to 2040นะคะซึ่งอันนี้เป็นยุทธศาสตร์สำคัญนะคะที่ทุกครั้งที่ออสเตรเลียเนี่ยมาเจอเราเนี่ยออสเตรเลียก็จะบอกว่าอยากให้เราเข้าไปศึกษานะคะเปเปอร์ฉบับนี้ซึ่งเป็นการวางยุทธศาสตร์ของออสเตรเลียเนี่ยในการเข้าสู่ตลาดอาเซียนนะคะ
1: ผ่านมาถึง2ทศวรรษแล้วนะคะกับข้อตกลงทาฟต้าเนี่ยปัจจุบันนี้ข้อตกลงนี้ยังตอบโจทย์เศรษฐกิจปัจจุบันอยู่ไหมคะหรือว่ามีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปในทิศทางอื่นอีกไหมคะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยความตกลงเขตการค้าเสรีไทยออสเตรเลียเนี่ยนะคะก็ต้องยอมรับว่าเป็นความตกลงที่มีอายุ20ปีนะคะก็มีอายุพอสมควรแล้วล่ะก็จริงๆก็เป็นความตกลงหนึ่งที่มีความทันสมัยมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเมื่อ20ปีที่แล้วหรือว่าในปัจจุบันอย่างไรก็ดีเนี่ยเราเองก็มองว่ามันมีเขตการค้าเสรีหลายฉบับเนี่ยที่ปัจจุบันเนี่ยมันมีการกลับมารีวิวกันแล้วว่าเอ๊ะเราควรจะมีการอัปเกรดหรือว่าอัปเดตยังไงให้มีความทันสมัยแล้วก็เท่าทันต่อภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนะคะจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีหลายๆเรื่องนะคะที่เป็นประเด็นการค้ายุคใหม่นะคะหรือว่าที่เราเรียกว่า emerging trade issues เนี่ยว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะเรื่องของการค้าและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะรวมถึงความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานแล้วก็เรื่องของการนำมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและแรงงานเนี่ยมาปรับใช้กับเรื่องของการค้านะคะเรื่องเหล่านี้เนี่ยอาจจะเคยมีการกล่าวถึงบ้างในความตกลงเขตการค้าเสรีไทยออสเตรเลียนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยแนวโน้มในการหารือการค้าในโลกเนี่ยประเด็นเหล่านี้เนี่ยมันมีความเข้มข้นนะคะแล้วก็มีความเอาจริงเอาจังมากขึ้นนะคะเราก็มองว่ายังมีรูมนะคะในที่จะสามารถมาอัปเกรดหรือมาคุยกันอีกครั้งได้ว่าความตกลงเขตการค้าเสรีไทยออสเตรเลียเนี่ยน่าจะนำประเด็นเหล่านี้เนี่ยมารวมอยู่แล้วก็ทำให้ความตกลงเนี่ยมีความทันสมัยนะคะแล้วก็สอดรับกับรูปแบบเศรษฐกิจยุคใหม่เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถามในแง่ท่าทีของประเทศไทยแล้วเนี่ยเรามองเห็นความสำคัญของความตกลงนี้แล้วเราก็มองว่ายังมีช่องทางหรือว่ามีช่องที่จะทำให้ตัวความตกลงเนี่ยมีความทันสมัยและเท่าทันเศรษฐกิจโลกมากขึ้นนะคะ
1: โอเคค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลค่ะ
0: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
1: คุณผู้ฟังคะรายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้ดิฉันชลดากรมยินดีและทีมงาน SBS ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีค่ะรายการสดนะคะเวลา 14.00 นาฬิกาและรายการย้อนหลังเวลา 22.00 นาฬิกาในวันเดียวกันตามเวลาของเมืองซิดนีย์เมลเบิร์นและแคนเบราค่ะสามารถฟังได้อีกทางพอดคาสต์แพลตฟอร์มนะคะหรือทางเว็บไซต์ของเราได้ทุกเวลาเช่นกันค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะคะพบกันใหม่กับดิฉันในวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ